0: 2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 ค่าแต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 แล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทางนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่อง ื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
0: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าว กล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
0: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดิน

0: จังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19แต่ครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาซินวายกับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21 และ13-21หยุดเส้นทางวันที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบผลรองชนะเลิศลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์ชินาพันธ์กับอนันทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหดเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจบอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: องร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท
0: .1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้2จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร3จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่งแสงทองคำผู้ส่งแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวาร นอกจากนี้จันยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการ

0: แสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
1: ครับผม
0: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพร่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะ
1: ครับ
0: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราชโอบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะและนครศรีในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
1: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
0: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับพื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่3 4ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนดานะคร
1: ับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินอย่างที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับ
1: ม
0: ีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือโบราณ
1: อันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
0: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
1: ครับ
0: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะฮะก
1: ็
0: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
1: สายบุ
0: ญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จับพระสงฆ์นะครับ75ลูก3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
1: ร
0: ับ นะฮะแล้วก็การตักเนี่ย เราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทม

0: เนี่ยก็สร้างท่าเรือจุถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะครับก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
1: ครับ
0: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
1: เนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
0: ครับครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
1: วันอาทิตย์นี้นะครับ
0: 24ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเน่ๆรอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเน่ๆขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับท่านครับครับ
0: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:10 นาทีที่แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะผมว่าอย่างน้อยสัก 6:30
1: คร
0: ับนะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาใช่นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ย มาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
1: ใกล้เลยครับผม
0: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะ
1: ทกทม
0: แล้วก็ตรงถนนมหาไทย
1: คร
0: ับ นะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จะเตรียมจะที่จะรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
1: ดีเลยครับครับ
0: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทมเพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยฮะก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
1: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
0: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
1: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
5: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการบริหารกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ชลบอและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
2: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได
5: ้ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้กับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
2: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: ลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7ตรั างเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
7: สภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
6: ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
7: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
6: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะก องหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
9: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
8: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
10: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
8: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัดสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16-20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกchapter 1ของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะคะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตต่อว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SMEผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนทางจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับ การไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรกมันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปงของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขาเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
2: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้เขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนี่ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
1: ครับ
2: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
2: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่ครับ
2: แล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

โดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอาแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดไรอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนนึงและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงเนี้ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจำเป็นต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าเอ๊ะศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลัง

0: คิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนและความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาล นะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่คนใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานหวานเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถี

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่สองก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทำสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันที สำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบบูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
10: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวัยพระบารมีแผ่ล่าประชาไทยร่มรื่นลือไทยทั่วแคว้นแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชปณิธานเกื้อสุขศรีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปรีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชลบุรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
4: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
3: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
4: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
5: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
6: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
1: ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะมาพร้อมกับฝนเลยค่ะนะคะช่วงนี้ฝนตกลงมานะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนภัยนะคะถึงพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะโดยเฉพาะ9จังหวัดที่อาจจะเกิดแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยนะคะก็ตอนนี้เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ1วันนะ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะฝนที่ตกต่อเนื่องสะสมหลายวันนะคะก็จะทำให้เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็พอไหลหลากแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้นะคะก็แจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนตากน่านนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ภาคกลางที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกก็ที่จังหวัดตราดนะคะก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนบ้านเราก็ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปมานะคะการขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ยเพราะว่าถนนเนี่ยลื่นนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะรวมถึงพื้นที่บางพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำได้นะคะก็ในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็ให้เฝ้าระวังถึงวันพรุ่งนี้นะคะ26กรกฎาคมนะคะก็จะมีฝนตกลงมาในช่วง2ถึง3วันนี้แหละนะคะในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่านะคะได้มีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะคะในหลวงโดยนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เทศบาลตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์นะคะปลัดจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคณะกรรมการเหล่ากาชาดเข้าร่วมงานค่ะก็เป็นการบริการด้านวิชาการนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตรงตามความต้องการอย่างถูกจุดค่ะก็มีการร่วมมือกันหลายๆละหลายๆด้านในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรแล้วก็ฟื้นฟูศักยภาพเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็มีการให้บริการคลินิกเกษตร11คลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกดินพืชข้าวนะคะปศุสัตว์แล้วก็ประมงรวมถึงมีคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์แล้วก็คลินิกบัญชีนะคะคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกยางพาราแล้วก็คลินิกปฏิรูปที่ดินนะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงด้วยนะคะนอกจากนี้มีการมอบถุงยางชีพโดยเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะแล้วก็ในส่วนของหน่วยเคลื่อนที่ของรายการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะก็มีประชากรนะคะรวมถึงเกษตรกรนะคะเข้าร่วมงานกว่า400คนนะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรไปเผยแพร่ความรู้นะคะที่พี่น้องเกษตรกรอาจจะยังต้องเพิ่มพูนอยู่เพื่อที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ1ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติในหลวงกันค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

อยู่กันในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะก็จังหวัดชลบุรีนะคะได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา1ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะคะที่อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรค่ะโดยนายทัยพรแพพิลมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมณอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอเกาะจันทน์ชลบุรีค่ะมีนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นข้าราชการแล้วก็ประชาชนร่วมเป็นจํานวนมากนะคะทางด้านของนายอำเภอเกาะจันทน์นะคะนายกมลชนกกาญจนากาศค่ะก็ได้พูดถึงความสำคัญของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญมีปริมาณกักเก็บมากถึง98ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วก็การประมงนะคะซึ่งมีผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 ตันต่อปีนะคะซึ่งก็เป็นชุมชนโดยรอบอ่างนั่นแหละค่ะที่สามารถทำประมงได้นะคะโดยนะคะประมงจังหวัดชลบุรีเองก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะโดยชลบุรีหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาปิดท้ายนะคะที่เรื่องของการเติมตู้ปันสุกนะคะโดยนะคะตู้ปันสุกแจกเครื่องอุปโภคบริโภค200ชุดบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะคุณสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมกับคุณเพ็ญทิพย์พรจเดชที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีพร้อมคณะค่ะร่วมกันดำเนินกิจกรรมตู้ปันสุกใส่ตู้อิ่มใจหยิบไปอิ่มท้องนะคะแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะรวมถึงพนักงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็การสำหรับสิ่งของที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ก็มี200ชุดนะคะประกอบไปด้วยข้าวสารขนาด1กิโลกรัมนมนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปลากระป๋องน้ำดื่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนะคะเพราะว่าเรามีมากเราก็สามารถแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยได้นะคะถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะร่วมนะคะในตู้ปันสุกนี้ก็ติดต่อได้ที่สำนักงานสำนักงานจังหวัดชลบุรีได้เลยนะคะเพื่อที่จะนำข้าวของเครื่องใช้นะคะสินค้าจำเป็นต่างๆมาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยต่อไปนะคะก็ช่วงนี้ก็แจกกันในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะสัปดาห์ละ3วันค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุนิชาสัตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต
6: ้พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่จะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก ลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega
10: สุภวานมงคลดลสมัยน้อมกมลผ่องไทยถวายขวัญมหาราชปราดเปรื่องปิ่นราชันทรงสร้างสรรค์สืบสานทั่วฐานินพระเมตตาล้นฟ้าสุธาดลชโลมชนชุบชีพทุกแคว้นถิ่นผ่องข้าบาทน้อมกราบองค์ภูมินจอมบดินทร์เกริกไกรก้องผทัยอัญชุลีศิระกรานพระผ่านฟ้าน้อมวันทามหาราชองค์จอมไทยพระเกียรติคุณบุญญาก้องเกริกไกรสถิตในหทัยราชนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญานาคปฐมรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
2: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวท.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย1สัปดาห์สำหรับการที่เราไม่ได้จะเจอกันนะคะวันนี้กลับมาเจอกันแล้วในช่วงของวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะเจอกันช่วงแรกเราจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังคะพยากรณ์อากาศแบบคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงของวันที่25ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะในช่วงวันที่25กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะฮะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะฮะในช่วงของวันที่26ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนคะนองฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็พายุโซนร้อนโนเอิร์นนะคะก็บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะในคืนที่ผ่านมานะฮะก็คือวันที่24นะฮะแล้วก็คาดว่าจะมีเคลื่อนขึ้นฝั่งนะฮะบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงของวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569นะคะโดยพายุนี้เนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณคือประเทศดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ให้ตรวจสภาพของอากาศนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงของวันที่26-27นะฮะในช่วงของวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เนี่ยก็ขอให้ประชาชนบริเวณทะเลประเทศไทยนะฮะบริเวณประเทศไทยของเราต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ

0: แห่งนะในช่วงของ26ถึง30กรกฎาคม2569นะแล้วในช่วงของวันที่25คือวันนี้เนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงของวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20 ถึง 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศของบ้านเรานะคะช่วงภาคตะวันออกนะคะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงแรกของการเจอกันนะคะเราก็จะพูดคุยกันก็จะนำเรื่องของพยากรณ์อากาศมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องในรายการอปปชคุยข่าวนะคะช่วงแรกสำหรับการเจอกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของอปปชคุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปปชคุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะก็จะมีข่าวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำ MOU ร่วมกันนะเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าค้างชำระเนี่ยก็จะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงนะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งนะแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกค่ะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางท้องถนนนะในพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2570ค่ะเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนนะสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติค่ะซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นต่อเนื่องเกิดความสูญเสียจำนวนมากเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าขาดวินัยจราจรการบังคับการใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพและก็มีประชาชนเนี่ยค้างชำระใบสั่งจราจรหลายสิบล้านใบเลยนะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกทั้งในอดีตผลความสำเร็จของการเชื่อมข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมการขนส่งทางบกเมื่อครั้งก่อนเนี่ยทำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมของอุบัติเหตุในยุคนั้นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องใช้ คือรัฐบาลเนี่ยเขาใช้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยร่ว

0: กันหาลือแนวทางของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและก็ความเป็นสากลในคือให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบใบสั่งของตนเองนะคะได้อย่างในการเสียค่าปรับแล้วก็เพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารต่างๆนะคะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็สำเนาหลักฐานที่ส่งไปทางไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลทางเจ้าพนักงานนะทางนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งเนี่ยถ้าหากว่าปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยนะแล้วก็คือเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนั่นเอง ขออภัยนะคะซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนี้เขาจะเริ่มมีผลบังคับใช้1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปนะก็เขาเรียกแต่ก็ยังไม่มีผลย้อนหลังนะคะซึ่งตามกระบวนการกฎหมายใบสั่งจราจรในข้อมูลของผู้ที่ไม่ชำระใบสั่งที่มีผลต่อการต่อภาษีประจำปีที่จะส่งผลจะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกนั้นถ้าหากว่าไม่ชำระใบสั่งใบแรกหลัง1สิงหาคม2569เนี่ยก็จะมีหนังสือเตือนตามกฎหมายไปและถ้าหากว่ายังไม่ชำระตามหนังสือก็จะแจ้งเตือนอีกในระยะเวลา 60-90 วันนะคะนับจากวันออกใบสั่งนะข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกคาดว่าประมาณช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายน2569นี่แหละประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งก็จะเริ่มทราบข้อมูลการค้างชำระของในระบบได้ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการบูรณาการเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นสากลตามหลักนิติธรรมตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังขาท่านใดที่โดนใบสั่งแล้วยังไม่ได้ชำระค่าใบสั่งเนี่ยมันจะมีผลไปถึงเรื่องของการต่อทะเบียนภาษีนะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มวันที่1สิงหาคม2569นี้นะคะถ้าหากว่าคือมันเป็นการเชื่อมโยงกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปชำระก็เริ่มนะคะเริ่มไปชำระท่านใดที่เขาเรียกว่าท่านใดที่ออกใบสั่งที่ถูกออกใบสั่งให้กับผู้ที่ขับขี่ที่กระทำผิดจราจรตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็ให้ไปชะเริ่มชำระนะแต่ว่าไม่ยังไม่มีผลย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่คือ1สิงหาถ้าโดนใบสั่งเนี่ยท่านต้องไปชำระถ้าไม่งั้นมันจะมีผลไปถึงเรื่องของการต่อทะเบียนก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะว่าเขาเอาจริงแล้วนะเขามีการบูรณาการร่วมกันนะเมื่อสมัยก่อนนี้อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีผลกระทบอะไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปไหนก็ดูแลตัวเองนะในเรื่องของใบสั่งดูนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเรียกว่าเรื่องของตัวเองอะนะก็ต้องดูแลกันหน่อยอย่าให้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมีผลกระทบในเรื่องของใบขับขี่มีผลกระทบไปเรื่องของการต่อทะเบียนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันเรื่องนี้สำคัญนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของเรากันเองอะเนาะที่จะต้องดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเรื่องนี้สำคัญนะคะจริงๆหลายคนอาจจะทราบมา ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีขึ้นแต่ว่าเหมือนเป็นการชะล่าใจนิดนึงอุ้ยไม่หรอกยังไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกยังไม่ได้อะไรล่ะมันยังไม่ใช่หรอกยังไม่เป็นแบบนั้นหรอกอะไรประมาณนั้นไม่ได้นะคะคุณฟังเรื่องนี้นะเวลาที่เราจะขับรถใช้รถใช้ถนนนะคะมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะเนาะมันเราระวังแต่คนอื่นไม่ระวังมันก็เลยอาจจะมีผลในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็เลยเรียกว่าต้องเรียกว่าต้องดูแลล่ะนะเพราะฉะนั้นก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะยังมีเรื่องราวมากมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของในจังหวัดชลบุรีของเราก็มีเรื่องราวนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเขาก็ได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10นะคะนำบริการภาครัฐสู่เกษตรในพื้นที่นะคะเขาเรียกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา 9:30 น.ก็มีท่านผู้ว่าก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นะคะที่เทศบาลตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งภายในงานก็มีนางสาวกวนเรือนศรีจันทร์ค่ะปลัดจังหวัดชลบุรีนางพรทิพย์ศรีสมโพธิ์เกษตรจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นให้บริการด้านของวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านของการเกษตรนะคะให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็ตรงตามความต้องการพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั่นเองซึ่งภายในงานเขาก็จะมีการบริการมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกยางพาราแล้วก็คลินิกปฏิรูปที่ดินนะคะก็มีกิจกรรมมากมายรวมไปถึงกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ของบ้านบึงด้วยนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการร่วมงานแล้วก็รับบริการกว่า400คนเลยก็สะท้อนเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะที่จะนำไปสู่เรื่องของรัฐบาลสู่พื้นที่เพื่อยกระดับนะคะก็เป็นการยกระดับเรื่องของการงานนะคะอีกหลายอย่างเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของชลบุรีเนี่ยเขาเดินหน้าปั้นบ้านโคกขี้หนอนต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล5เตรียมรับการตรวจประเมินวันที่31 สิงหาคมนี้นะคะวันนี้เมื่อวาน ไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2569เวลา 13:30 น.นะคะที่ศาลาการประเรียนวัดโคกขี้หนอนตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะพระชลทานวชิรคุณรองเจ้าวาดรองเจ้าคณะต้องขออภัยด้วยนะรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีรูปที่1นะก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายพงษ์ทศิษฐ์ ปิจนันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะในการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์นะโดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดชลบุรีนะคะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีก็ได้คัดเลือกเอาบ้านโคกขี้หนอนหมู่ที่4ตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพันทองเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2569โดยมีวัดโคกขี้หนอนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนำหลักศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาไปใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมบูรณาการร่วมกันนะคะระหว่างบ้านวัดโรงเรียนนะหน่วยงานของภาครัฐและก็เครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็ลดความขัดแย้งแล้วก็พัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเขาก็ได้รับทราบแนวทางสนับสนุนงบประมาณ100,000 บาทพร้อมด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน4ด้านได้แก่ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล5การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาแล้วก็การบูรณาการของกิจการคณะสงฆ์กับการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนนะนอกจากนี้ก็ยังมีการในที่ประชุมเนี่ยยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านของสถานที่พิธีการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการสินค้าชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการทำจัดทำวิดิทัศน์การต้อนรับแล้วก็การรักษาพยาบาลตลอดจนรักษาความปลอดภัยแล้วก็การจราจรเพื่อรองรับคณะกรรมการส่วนกลางนะฮะที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามแล้วก็ประเมินผลวัดโคกขี้หนอนในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นที่จะมาถึงนี้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าในช่วงของเรื่องราวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องของวันนี้วันที่25กรกฎาคมของทุกๆปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็จะเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกซึ่งก็ตรงกับวันที่25กรกฎาคมของทุกๆปีนี่แหละนะเขากำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติค่ะเพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยร่วมมือกันป้องกันปัญหาการจมน้ำโดยในปีนี้ปี2569เนี่ยเขาใช้แนวทางการรณรงค์หลักก็คือร่วมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญแล้วก็กิจกรรมการรณรงค์เนี่ยเขาเรียกว่ามีการจัดงานกันขึ้นในวันที่25กรกฎาคมของทุกปีนะคะเพื่อที่จะเตือนใจให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงอันตรายในเรื่องของการจมน้ำคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของหน้าฝนเนี่ยน้องๆเนี่ยชอบไปเล่นน้ำกันนะมีน้ำที่ไหนเด็กๆก็ชอบตรงนั้นเพราะน้ำที่ผ้าเนี่ยเขาเป็นวันที่รณรงค์นะคะแนวคิดก็คือเรื่องของการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียนะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยให้มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันการดำเนินงานในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆเขาร่วมกันรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนนะคะวิธีป้องกันการจมน้ำเบื้องต้นก็เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเล่นน้ำกันนะคะเด็กเล็กๆต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ปล่อยคลาดสายตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว นะคะที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำคุณผู้ฟังเคยเห็นคลิปไหมบางคลิปเนี่ยคือบ้านเขาอยู่ริมทะเลนะคะก็มีบนบ้านมีบ้านอยู่ปลูกบ้านแล้วข้างล่างก็เป็นทะเลแล้วเขาก็จะมีเด็กเล็กวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเหมือนกับพอเราดูแล้วมีความรู้สึกโอ้ยน่ากลัวจังเลยแต่ว่าเขาอะเฉยๆเพราะว่าเด็กเขาอาจจะว่ายน้ำเป็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆแต่ว่าเราเนี่ยดูแล้วมันมีความรู้สึกมีหน้านะคะเพราะนั้นการว่ายน้ำก็ควรจะฝึกทักษะเอาตัวรอดในน้ำแล้วก็รู้วิธีช่วยเหลือตัวเองอย่างถูกต้องนะคะอุปกรณ์ก็ต้องสำคัญด้วยอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องของชูชีพทุกครั้งที่มีการเดินทางทางเรือหรือว่าไปกิจกรรมทางเรือเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ชูชีพช่วยด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาจะได้เรียกว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะเรื่องนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของน้ำนะเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยมีเรื่องของการรณรงค์แล้วก็วันป้องกันการจมน้ำโลกด้วยนะซึ่งปีนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็รณรงค์อย่างที่บอกนะคะรณรงค์ตอกย้ำให้ทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำเพื่อที่จะมุ่งลดเรื่องของการเสียชีวิตการจมน้ำลงร้อยละ35ภายในปีพ.ศ. 2578เป็นเป้าหมายโลกนะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในงานป้องกันการจมน้ำโลกนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นภายใต้แนวคิดแล้วก็เป็นการตอกย้ำให้ทุกคนรู้จักเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดบทบาทเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตนะคะการจมน้ำร้อยละ 35% ตามแนวเป้าหมายนั่นแหละนะคะหรือว่าคือ 35% ตามเป้าหมายของโลกภายในปี2578นะคะหรือว่าไม่เกิน 2,095 คนนะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขายกไทยเป็นกรณีศึกษาในการลดการเสียชีวิตในเรื่องของการจมน้ำในกลุ่มของเด็กเลยนะพร้อมเผยแพร่ประสบการณ์การดำเนินงานของไทยบนเว็บไซต์วันป้องกันการจมน้ำโลกประจำปี2569เลยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มอบหมายให้ดร.นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรณรงค์นะการจมน้ำโลกของปีนี้ด้วยพร้อมกับมอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำนะคะประจำปี2569ระดับประเทศ25รางวัลนะแล้วก็ประเภทคัดเลือกระดับเขตและจังหวัดดีเด่นรวมอีก15รางวัล นะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะนายแพทย์อเนกมุ่งออมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและก็ภาคีเครือข่ายก็ได้เข้าร่วมด้วยก็เลยรับรางวัลกันไปนะคะซึ่งทางด้านของดร.นายแพทย์พานุวัฒน์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขเลยนะที่สำคัญที่สุดในระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศค่ะจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพบว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยประมาณ300,000คนเลยนะคะ300,000คนต่อปีนะโดยมากเนี่ยครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนะภูมิภาคของแปซิฟิกตะวันตกนี่แหละแล้วก็เอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือปี2559ถึง2568เนี่ยคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนนะคะหรือว่าวันละ10คนเลยนะวันละ10คนนะมากที่สุดในกลุ่มอายุ 60ปีขึ้นไปแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ย 8.2 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ 45-59 ปีอัตรา 7.2 ต่ออัตราประชากร 100,000 คนนะคะแล้วก็กลุ่มอายุต่ำสุด15ปีอัตรา 5.8 ต่อประชากร 100,000 คนนะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถลดการเสียชีวิตของการจมน้ำแล้วก็กลุ่มเด็กลงได้มากกว่านะถึง50%จนได้รับเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะโดยองค์การอนามัยโลกนะเขาได้เผยแพร่ประสบการณ์การดำเนินงานของไทยนะเป็นกรณีศึกษาบนเว็บไซต์วันป้องกันการจมน้ำโลกในปีพ.ศ.2569นี้นะคะแต่ว่าการป้องกันการจมน้ำยังคงเป็นความท้าทายสำคัญนะที่สุดทุกภาคส่วนเลยต้องร่วมมือกันอย่างจริงใจนะเพื่อที่จะสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากแล้วก็ปราศจากการสูญเสียจากการต้องจมน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งทางด้านของนายแพทย์พานุวัฒน์เขาก็บอกว่าวันป้องกันการจมน้ำโลกเนี่ยก็ตรงกับวันที่25 กรกฎาคมของทุกปีนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้กำหนดประเด็นรณรงค์นะคะหรือว่าการรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนะซึ่งภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกคนก็มีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการดำเนินงานของไทยแล้วก็เป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกนะโดยที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปีพ.ศ.2578นี้นะคะโดยไทยเนี่ยได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยให้เหลือไม่เกิน 2,095 คนนะภายในปีเดียวกันจึงขอเชิญชวนนะหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็องค์กรทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันแสดงพลังความร่วมมือเรื่องของการจมน้ำนะป้องกันการจมน้ำนี่แหละด้วยการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์นะคะก็เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะสำหรับท่านที่มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาคารสำคัญหรือสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมนะคะก็คือ 1. เปิดไฟสีฟ้าหรือน้ำเงินพร้อมกันนะคะในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569เวลา 19:00 น.ถึง 19:30 น.ค่ะ 2. แสดงสื่อสัญลักษณ์วันป้องกันการจมน้ำโลกผ่านสื่อสาธารณะวันที่19 ถึง 25 กรกฎาคม 2569โดยเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ใส่แฮชแท็กลงไปด้วยนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมต่อพลังของประเทศไทยในการร่วมมือเรื่องของการรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกนะคะแฮชแท็กของเราก็คือ WDPD2026 นะแฮชแท็กว่า WDPD2026 Thailand นะเป็นเรื่องที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ยังไม่รู้ว่าวันที่25 กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนน้องๆเด็กๆเนี่ยนะชอบไปเล่นน้ำเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลระมัดระวังนะคือผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลน้องๆด้วยนะแล้วก็หัดให้น้องๆนั้นฝึกให้น้องๆว่ายน้ำเป็นแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะให้ติดอย่างเช่นเวลานั่งเรือนะต้องมีชูชีพต้องใส่ชูชีพด้วยนะต้องเป็นการสอนที่ดีที่สุดเลยนะเพราะนั้นก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายรายการก็จะเป็นเรื่องของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพวันนี้แอมมีข่าวเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาฝากเขาเชิญชวนชาวชลบุรีเข้าร่วมโครงการเชิญชวนเชิญเชียร์ลดละเลิกเหล้าเนี่ยนะเปิดระบบให้ลงนามพร้อมกันเลยวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่26ตุลาคม2569แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีนะคะก็สแกน QR Code เพื่อลงนามออนไลน์ตั้งปณิธานในการลดละเลิกเหล้าเพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราเองเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปลดละเลิกเหล้านะคะจริงๆเขาก็จะมีวันสำคัญของเขานะคะคือวันเลิกเหล้าวันลดละเลิกสากลเนี่ยลดเหล้าเหมือนงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรประมาณนั้นนะนะก็แต่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเหล้าแห่งชาตินะเป็นการวันงดดื่มสุราแห่งชาติง่ายๆเลยแล้วกันนะคะก็คือตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกๆปีนะคะก็สำหรับปีนี้ปี2569นี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569นะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคือแนวคิดหลักก็คือ Zero Drink Zero นะคะลดเลิกเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์นะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเขากำหนดให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะอย่างเป็นทางการเลยก็เมื่อวันที่8กรกฎาคม2551หลายๆท่านก็ใช้โอกาสนี้นะคะเป็นการเลิกเหล้าลดละเลิกประมาณนั้นนะก็เป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดการสูญเสียนะฮะก็คือเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมปฏิญาณตนงดดื่มแอลกอฮอล์ต่อช่วงเข้าพรรษาเลยนะ3เดือนเพื่อสุขภาพที่ดีลดปัญหาครอบครัวจริงๆนะแอมคิดว่าเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยนะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลดได้ตั้งนานทำไมจะลดอีกไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจากช่วงเข้าพรรษาเป็นออกพรรษาอะไรแบบนั้นได้หรือเปล่า6เดือน3เดือนเป็น9เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีการเตรียมความพร้อมคือคุณที่จะเรียกว่าจะเลิกดื่มเหล้าลดละเลิกอะไรเขาก็เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีนะพร้อมที่ว่าจะเลิกแล้วนะทำใจพร้อมเลิกดื่มแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่หลายท่านเนี่ยจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติในปีพ.ศ. 2569นี้นะฮะหลายๆท่านก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะครอบครัวก็ลุ้นน่ะนะลุ้นกันว่าจะทำได้ไหมนะซึ่งทางปภ.นะปภ.ก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆเขาก็ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี2569เพื่อที่จะสนับสนุนสร้างสังคมปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคือพอเวลา
2: บางคนนะดื่มเหล้าดื่มสุราเข้าไปแล้วใจใหญ่นะไม่กลัวอะไรทางนั้นนะถึงในถึงกันอะไรประมาณนั้นท้าชนนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครอบครัวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยละลดเลิกนะสุราเนี่ยเริ่มต้นเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผู้ที่แบบอยากลดละเลิกการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้นะเราก็มาเป็นกำลังใจให้เขานั่นแหละใช่ไหมเป็นเรื่องดีๆนะที่นำมาให้คุณผู้ฟังค่ะนะให้หรืออีกไม่กี่วันหรอกนะเขาก็จะมีกิจกรรมนี้แล้วนะฮะเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันนะวันนี้เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการออกปปช.คุยข่าวแล้วล่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะFM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณท่านผอ.สถานีนะคะขอบคุณหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดูแลกันตลอดเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะกับแอมเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้เจอกับคุณเหมชาตินะคะวันนี้แอมศิรชาเลิศโสดาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด PM21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นแล้วรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยศชรัตสวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: น้อมบังคมบรมบาทนฤนาถไทยผู้เกรียงไกรเกิดกล้าฟ้าสยามพระบารมีแผ่ล่าสง่างามทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขใจตรงทศพิธราชธรรมล้ำเลิศค่าปวงประชาน้อมสำนึกและเลื่อมใสพระราชกรณียกิจอุทิศไทยท่าทรงไว้ซึ่งแผ่นดินถิ่นประชาสุภวาระดิถีมิ่งมงคลน้อมสกลถวายพระพรชัยพรรษาขอพระองค์ทรงเกษมทุกเพลาเป็นร่มล่าปวงไทยนิรันดร์เทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอัญชลีพงพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
1: น้อมบังคมบรมบาทนฤนาถไทยผู้เกรียงไกรเกริกกล้าฟ้าสยามพระบารมีแผ่ล่าสง่างามทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขใจสมทศพิธราชธรรมล้ำเลิศค่าปวงประชาน้อมสำนึกและเลื่อมใสพระราชกรณียกิจอุทิศไทยทักทรงไว้ซึ่งแผ่นดินถิ่นประชาสุภวาระดิถีมิ่งมงคลน้อมสกลถวายพระพรชัยพรรษาขอพระองค์ทรงเกษมทุกเพลาเป็นร่มล่าปวงไทยนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอ่อนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: เชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:30 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก

เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่รับสมวันสำคัญทางศาสนาณวัดเทพประธานอธิพรตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีวันที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เวลา 6:30 นร่วมอนุโมทนาบุญปล่อยปลากับพระอาจารย์ธาตุและร่วมเวียนเทียนต้นกล้าปลูกป่าเวลา 17:30 นเป็นต้นไปวันที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาและสังฆทานและตลอดช่วงเข้าพรรษาถึงวันที่26ตุลาคม2569พร้อมร่วมทำวัดเย็นณศาลารวมใจทุกวันเวลา 17:30 นอิ่มบุญสุขใจร่วมศึกษาพระพุทธศาสนาไปด้วยกันณวัดเทพประธานอธิพร

สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิทย์เจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ย

0: กด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆ ก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เล่านี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: รางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่า อ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่

0: ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเงี้ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
2: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขม่าวเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็พวบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมในประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
3: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติ ยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
3: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
4: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
5: จริงๆไม่ว่าจะชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
6: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
7: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กเอาว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวทจันทบุรีรายงาน
8: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่กันเถอะเร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตายอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไปนี่
3: เร็วเร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
8: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
7: สีนะ
3: สดชื่นเลยเสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ๊ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
5: ฮะ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจุกปันเจ้าเหล่าเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซา
7: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
11: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
12: อร่อยจัง
13: กินกิน
7: มาแล้ว
8: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
8: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
8: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะเมียวอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
10: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
8: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
9: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
9: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
9: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
9: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไปเด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
9: เดินทางปลอดภัยนะ
6: ขอรับ
7: โชคดี
4: นะโชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยให้เหมือนกัน
6: ไป
3: มาการมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
6: คำทำคำไทย
3: เจ้าปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
10: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
10: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
6: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
10: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชุกจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆยุวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน2. Atomizer ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping products use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจและอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพไฟฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายและระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงที่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้น

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: วันนี้ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900 ตัวและปลาไทยอีก9 ชนิดรวม590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำ ำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านแล้วก็นั่งอยู่ที่คุณป่าตาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจกระเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจแพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์ตาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ได้ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.มิตรยาคุณสิงห์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตได้นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนมายูค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าหลายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME ลดลงขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นลดลงแต่ไม่พอมันต้องการสิ่งที่ต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้การสัมชาติอยู่ดีผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านแต่ตอนยูเครนนะตอนการสัมชาติแกนตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีสภาพกระเป๋ามันฟ้องแล้วต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้วันนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปุริมประสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัด วงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่าน Wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
9: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม Plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม Plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
8: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม Plus เป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิษาปทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้ง One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี
10: ้บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหา

างๆเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญ

0: พร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและคว้างไป้บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไป้บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
5: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทย

0: จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
1: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรัชบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยอยู่เรกยกชรัตสวทกำแพงเพชรรายงาน
0: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
2: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่า

0: ไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
2: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับคอตะลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับคอตะลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์คภิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
3: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่มนายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่ริโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2-1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม9-21 และ8-21 จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพราน คู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม 21-11 19-21และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพชลาไซในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2ต่อ0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรภวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต0ต่อ6และ3ต่อ6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลยูธบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพหรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
7: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
6: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เรส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป3-2เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
8: ์ใครเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆโค้ชตาเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
6: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิชคาดนาครายงาน
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐ มีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าในความหมายของคำว่าเกษตรอินทรีย์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่จุดหมายปลายทางของการทำเกษตรอินทรีย์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือความต้องการในการปลูกพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารปลอดภัยให้สำหรับตนเองและรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเกษตรอินทรีย์ก็หมายถึงระบบการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจโดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดินใช้ความเป็นธรรมชาติของพืชสัตว์เกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเน้นการปลูกพืชหมุนเวียนใช้เศษซากพืชมูลสัตว์พืชตระกูลถั่วปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและใช้หลักการในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพค่ะซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรนอกเมืองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่หรือว่าเกษตรในเมืองที่มีพื้นที่เพียงน้อยนิดโดยไม่ลืมสิ่งสำคัญคือการปรับใช้ตามความสะดวกนั่นเองค่ะช่วงหน้าเราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวของนายวินิจสุภาจันทร์เกษตรกรตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญผู้มีผลงานในเรื่องของการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการพึ่งพาตนเองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวมีความพอประมาณทำตามกำลังและศักยภาพของตนพึ่งตนเองได้ทุกด้านดำเนินชีวิตโดยทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมควบคู่กันไปด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: คุณผู้ฟังคะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้ขอนำเรื่องราวของนายวินิจสุภาจันทร์เกษตรกรดีเด่นตำบลนาเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญผู้มีผลงานเด่นทางด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานท่านเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดในครอบครัวชาวนาครอบครัวเขาสืบทอดการทำนามา3ชั่วอายุคนเขาช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่วัยเด็กหลังเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3ก็ยืนอาชีพทำนามาโดยตลอดโดยปลูกข้าวหอมมะลิ105และข้าวกอขอ6เป็นหลักการทำเกษตรส่วนใหญ่พึ่งพาน้ำฝนบางปีฝนฟ้าอากาศก็ไม่เป็นใจเกิดภาวะฝนแล้งซ้ำซากเกิดการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรให้ผลผลิตตกต่ำสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีสภาพไม่สม่ำเสมอพื้นที่แปลงนาก็เป็นแปลงเล็กๆมีคันนาจำนวนมากการใช้ประโยชน์พื้นที่ก็คือทำนาอย่างเดียวสภาพปัญหาของพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินเป็นกรดจัดมากเนื้อดินบนเป็นทรายดินล่างเป็นดินเหนียวมีหินลูกรังศิลาแรงอยู่ปริมาณมากเมื่อดินขาดน้ำก็ทำให้ดินแข็งไถพรวนยากขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อยและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งเมื่อประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอปัญหาสารเคมีทางการเกษตรจึงทำให้เริ่มมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ในการที่จะทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยและตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานายวินิจสุภาจันทร์ได้หันมาทำนาอินทรีย์อย่างจริงจังผลงานเด่นด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานนี้ดำเนินการบนพื้นที่ลุ่มและที่ดอนเนื้อที่51ไร่หลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสดเพื่อบำรุงดินและหว่านปุ๋ยมูลสัตว์ตามลงไปเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเราไปฟังเรื่องราวเหล่านี้จากนายวินิจสุภาจันทร์ค่ะ
1: ครับผมนายวินิจสุภาจันทร์บ้านเลขที่4หมู่ที่9บ้านโคกกลางตำบลนาเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับปัจจุบันทำเกษตรอินทรีย์นะครับแรงบันดาลใจที่ก่อนจะมาทำนายหลวงร.9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบของการพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายความว่าพึ่งตนเองทำอยู่ทำกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนของเราเป็นคนที่อำนาจเจริญโดยตรงเลยเกิดที่อำนาจเจริญตั้งแต่จังหวัดอำนาจเจริญยังนั้นเป็นจังหวัดยังเป็นอำเภออยู่อาชีพหลักทำนามาตั้งแต่เกิดอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำนาปี2534เราก็ได้แบ่งแยกเป็นที่ดินของตัวเองพ่อแม่แบ่งให้พื้นที่ทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ปัจจุบันนี้ก็51ไร่ในพื้นที่ก็จะมีรูปแบบเกษตรผสมผสานไร่นาสวนผสมก็ว่าได้ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละจะมีเลี้ยงปลาบ่อปลาอยู่ประมาณ5บ่อแล้วก็ที่ทำบ่อน้ำมากๆก็เผื่อว่าเอาน้ำมาเก็บใช้ในการเกษตรเนาะเอามาลดผักเอามาทำนาก็ได้เพราะว่าน้ำเรากักเก็บด้วยน้ำฝนกักเก็บไว้ในฤดูฝนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทำโรงเรียนปลูกผักอินทรีย์ร่วมกับไร่ภูตะวันนะครับมันเป็นงานวิจัยของโครงการของสวกเขาเอางบประมาณมาจากสวกผมวิจัยการเกษตรเผื่อว่าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วงเข้าร่วมโครงการเราร่วมกลุ่มกันในจังหวัดอำนาจเจริญของเรามันจะมีกลุ่มทำข้าวอินทรีย์อยู่กลุ่มข้าวคุณธรรมส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับยโสธรสมาคมเกษตรกรก้าวหน้าที่ทำข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี48มันรวมกลุ่มกันจากฝ่ายหนึ่งก็มาจากยโสอีกฝ่ายหนึ่งก็มาจากอุบลมารวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญกลุ่มข้าวสัจจะอำนาจเจริญก็หมายความว่าเราจะมีสัจจะต่อกันถ้าทำงานอินทรีย์ก็ต้องไม่ไหลใส่ปุ๋ยไม่ไหลใส่สารเคมีแล้วก็จะตั้งสัจจะต่อกันว่าเราจะทำระบบอินทรีย์ไม่เผาตอซังมันมีกฎระเบียบอยู่36ข้อที่เราตั้งกันขึ้นมาแล้วก็ไปขอรับรองมาตรฐานจากมกท.มกท.ก็เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเนาะมันเป็นหน่วยงานที่เขาตรวจรับรองให้แล้วก็ออกใบเสียสมาชิกของเราก็มีอยู่ร้อยรายทั่วจังหวัดแต่กระจายกันอยู่เรามารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเอาวิสาหกิจชุมชนมารวมกันเป็นเครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญควบคุมอยู่ที่อำเภอเสนางอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองอำเภอปทุมราช เลี้ยงแมลงศัตรูพืชแล้วก็จะอาศัยสารชีวพันธุ์ถ้ามันเกิดโรคแมลงที่ระบาดเพราะว่าเราไม่ได้ขอรับรองจากข้าวในแปลงของเราจะมีพืชล้างนาจะเป็นถั่วเป็นงาหอมกระเทียมพวกประเภทนี้ถ้ามันเกิดโรคระบาดเราก็จะใช้สารชีวพันธุ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อคนก็พวกบีทีพวกบิวเลียพวกสารไทโคเดม่าถ้ามันเป็นเทลาเราก็รวมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมักใช้เองปกติถ้าทำอินทรีย์มันต้องทำปุ๋ยหมักใช้เองเราก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เป็นอะไรเป็นบ่อปุ๋ยเป็นแหล่งปุ๋ยให้เราเราก็จะมีการฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับในระบบอินทรีย์เราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการการปรับปรุงบำรุงดินอีกหน่วยงานหนึ่งก็จะเป็นพัฒนาที่ดินที่ให้การสนับสนุนในเรื่องปูนดอลไม้มาปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพราะว่าดินในภาคอีสานของเรามันจะเป็นกรดมากเพราะว่ามันเป็นทรายแล้วก็หน่วยงานอื่นก็จะให้ความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคศัตรูพืชสำนักงานเกษตรของจังหวัดนี้เราก็ให้เวลาเราจัดประชุมใหญ่เราก็จะมีเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐมาร่วมให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์นี่แหละหลายหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องกับในการทำเกษตรนี้พวกสวพ.ก็มาให้ความรู้ในด้านใช้สารชีวพันธุ์เขาก็ให้การสนับสนุนปัจจัยบางส่วนด้วยกลุ่มของเราก็จะปลูกข้าวเป็นหลักก่อนเนาะข้าวก็จะมีข้าวหอมมะลิ105ข้าวขาวดอกมะลิ105แล้วก็กอข6ส่วนกอข6ก็จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนแต่กลุ่มของเราก็รับซื้อเหมือนกันแต่ส่วนน้อยจะมีข้าวไรเบอรี่ข้าวกระแดงข้าวหอมมะลิแดงก็จะเป็นบางส่วนที่เขาทำแต่พ่อไม่ได้ทำแต่ข้าวหอมมะลิและก็กอข6ส่วนพืชที่ใช้น้ำน้อยจากหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะกบไถกบปลาสังก่อนอย่างน้อยก็ประมาณ5ไร่ทำและทำหมดทั้งแปลงมันเป็นระเบียบของเราที่กำหนดไว้เพราะว่ามันเป็นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดบางคนก็หว่านถั่วพ้าหว่านถั่วเขียวถั่วพ้าก็ขอเมล็ดสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินส่วนถั่วเขียวกลุ่มของเราก็หาเมล็ดพันธุ์มาให้จะมีถั่วเขียวถั่วดำงากระเทียมแล้วก็หอมแดงประเภทพวกนี้และเป็นพืชล้างนาและผลผลิตกลุ่มเราก็รับซื้อให้แค่ประมาณนี้จะเป็นฟักทองก็มีฟักทองแตงไทยแตงโมมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนบางพื้นที่ก็มันจะเป็นทรายมันก็จะมีความชุ่มชื้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมันจะมีความชื้นอยู่ก็สามารถหว่านได้โดยไม่ได้ใช้น้ำจำนวนมากพวกประเภทที่ใช้น้ำก็จะเป็นหอมกระเทียมส่วนถั่วเขียวถั่วดำพวกนี้ก็จะเป็นหวานแห้งไปเลยจะมีความชุ่มชื้นก็จะเวลามันผลผลิตมันเต็มที่เราก็เก็บผลผลิตได้ก็ไปขายให้กลุ่มเป็นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เวลาเกษตรกรเข้ามาอบรมที่ศูนย์ก็จะมีรูปแบบให้ดูอนุรักษ์ดินและน้ำก็จะมีปลูกแจกมีการห่มดินมีการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพมีทุกอย่างมันเป็นฐานเรียนรู้เรื่องประมงก็จะเป็นพวกปลาเลี้ยงปลาแล้วก็ทำปุ๋ยหมักให้ปลากินเขาเรียกว่าเซเว่นเอาฟางลงไปเอามูลสัตว์ลงไปแล้วก็เป็นชั้นขึ้นมาเวลาปลามันหิวมันก็จะมากินเองมันเป็นอาหารธรรมชาติมันจะเกิดแทงต้นพืชแทงต้นสัตว์เป็นสาหร่ายเวลาปลาหิวมันก็จะมากินมันก็เป็นการลดต้นทุนโดยเราที่ไม่ได้ใช้อาหารเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีเลี้ยงหมูเป็นหมูพื้นบ้านนี่แหละไม่ใช่หมูที่กินหัวอาหารมันจะกินต้นกล้วยกินพวกลำวัตถุดิบในฟาร์มของเราเนี่ยแหละในศูนย์ของเราแล้วก็จะมีไก่ไข่ก็ไม่มีมากมีอยู่ประมาณ15ตัวก็เลี้ยงวัวยังวัวไว้ทำเป็นปุ๋ยประจำศูนย์ปุ๋ยหมักเอามูลสัตว์ลงไปใส่ที่นาใส่ที่ผักอะไรก็อย่างนี้แหละพวกวงจรมันเป็นศูนย์สพก.เนาะศูนย์หลักของอำเภอแล้วก็มีฐานเรียนรู้พวกกระบวนการก็มีปลูกเห็ดด้วยปลูกเห็ดพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดค้อนขาวที่เขาเข้ามาเรียนนี้ก็ไม่มีตลาดให้แต่มาเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนาะแต่กลุ่มของเรามันมีตลาดอยู่กลุ่มที่ผลิตอินทรีย์ข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวจะทำมันจะมีตลาดรองรับเวลาไปขายข้าวก็ บวกขึ้นกิโลละ2บาทถ้าเป็นข้าวอินทรีย์ถ้าเป็นข้าวปรับเปลี่ยนก็ประมาณบาท50หมอดินอาสาก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพทำปุ๋ยหมักชีวภาพนี่แหละแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรภาพถ่ายจากดาวเทียมมันจะเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเขียวสีแดงนี่ไม่เหมาะสมในทำการเกษตรแล้วก็สีส้มนี่ก็อยู่ปานกลางถ้าสีเขียวนี่ก็เป็นพื้นที่เหมาะสมแต่ในพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่อยู่นี่ก็จะเป็นพื้นที่สีแดงทางพัฒนาที่ดินก็จะเอาโครงการลงมาโครงการอะไรนะโครงการอากิเนตอากิเนตพื้นที่ไม่เหมาะสมนั่นแหละก็มาทำรูปแบบในเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างนี้แหละมีจกร่องน้ำมีขุดสระขุดร่องน้ำแล้วก็ปรับที่นาให้เกษตรกรมันลงมาประมาณ 4-5 ปีแล้วในพื้นที่ตรงนี้ก็จะหาพื้นที่ลงพื้นที่ติดต่อกันสมมติว่า500ไร่ก็จะให้มันติดกันลงมาปีแรกก็500ลงมาปีที่2ก็500ลงมาปีที่3 350มาปีที่4ก็200ปีที่5ปีนี้ก็มาเหมือนกันโครงการงบประมาณหมอดินก็ทำหน้าที่หาพื้นที่ลงจะถามเกษตรกรว่าเขาพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการไหมก็เอาพื้นที่

0: เรียกออยนะเรียกออยแล้วก็จะมีมูลสัตว์มูลวัวแล้วก็ยินฟอสเฟตที่เพิ่งพาก็ทำเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพาก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็แบ่งกันไปแล้วก็ไปใส่ที่นาที่เขาลบเข้าร่วมโครงการเป็นอาสาทุกอย่างแต่ละหน่วยงานอาสาครูบัญชีอาสาก็เป็นเพราะว่าเขาให้เป็นครูบัญชีอาสาประจำศูนย์สปกรเวลาเกษตรกรมาอบรมก็บอกวิธีการทำบัญชีครัวเรือนบัญชีลดต้นทุนการผลิต2 อย่างนี้แหละให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ต้นทุนการผลิตว่าเรามีกำไรเราขาดทุนยังไงอาสาทุกอย่างหน่วยงานที่เข้ามาก็ให้ช่วยก็เอาทำไปหมดอาสาของสกอ.สหกรณ์การเกษตรอาสาเพื่อรายงานสินค้าแต่ละสัปดาห์
1: นายวินิจสุภาจันทร์เริ่มจากการให้ความสำคัญในการสร้างแหล่งน้ำการปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับรูปแปลงนาและมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานและพัฒนาจนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์จากความพยายามพัฒนาพื้นที่จนถึงปัจจุบันทำให้พื้นที่เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นสามารถปลูกพืชระบบผสมผสานปลูกข้าวอินทรีย์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงกบปลูกผักอินทรีย์เช่นผักสลัดพริกมะเขือมะละกอรวมไปทั้งไม้ผลนานาชนิดเช่นลำไยมะม่วงฝรั่งเป็นต้นพื้นที่นาหลังจากทำนาได้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดินรวมถึงจำหน่ายสร้างรายได้ที่พอเพียงในครอบครัวเราไปฟังนายวินิจสุภาจันทร์เล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องน้ำเพราะว่าเราอยู่นอกเขตชนประทานแต่เราจะติดลำห้วยแสดงลำห้วยละโองอยู่แต่ชนประทานก็ทำโครงการมาลงในพื้นที่บ้านพวกกลางก็มีมันเป็นความต้องการของพื้นที่เนาะจะเอาจากลำห้วยสะแบกขึ้นมาซึ่งทำยังไม่เสร็จจะอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเปิดก็จะเปิดประมาณหน้าแรงนี่แหละเพราะว่าเขาเอาน้ำจากลำห้วยสะแบกขึ้นมาด้วยระบบไฟฟ้าตัวนี้มันก็ปัญหาคงจะเกิดตามมาอีกเรื่องค่าไฟถ้าเกษตรกรเอาน้ำไม่มากค่าไฟก็จะไม่มีเสียค่าไฟแต่การจัดการยังไงยังไม่รู้ว่าเขาจะเก็บกันยังไงนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองปัญหาหนึ่งคือเรื่องน้ำแต่พัฒนาที่ดินก็มาส่งเสริมในเรื่องการขุดสระบ่อน้ำในไร่นาก็ประมาณ1,260คิวหรือ1,620คิวบ่อใหญ่เติบประมาณกว้าง18ยาว30ลึก3เมตรมีบางปีก็มีน้ำท่วมเพราะว่ามันติดลำเซแล้วก็ลำห้วยละโองแล้วก็ลำห้วยสะเบ็ดถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะวิกฤตในเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ปีไหนฝนแรงฝนทิ้งช่วงแล้วก็แรงทำให้ข้าวตายก็มีปีไหนน้ำท่วมข้าวก็ตายก็มีมันจะเป็นโซนส่วนมากจะเป็นโซนทางลำเซบายหรือเซบกมันอยู่ทางเหลือมหนาดแล้วก็น้ำท่วมข้าวจะตายปีที่ผ่านมาก็ตายที่ลำเซโซนทางหมู่สามหมู่เก็ดทางบ้านของครูอยู่ที่ตำบลนาเวียงแต่ส่วนที่ลำติดห้วยสะแบกไม่มีปัญหาในเรื่องข้าวตายเพราะว่าน้ำมันจะลงไปรวมกันอยู่ที่ลำเซห้วยละโองห้วยสะแบกมันจะลงไปรวมกันอยู่ที่ลำเซมันก็จะทำให้น้ำมันท่วมหลายเขื่อนข้าวก็ตายเรื่องโรคแมลงนี่ก็ไม่มีเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นโรคไหม้โรคไหม้ก็เป็นบางส่วนแต่โรคแมลงพวกเยื่อตะกั่วจันทร์พวกอะไรทำลายมันไม่มีเท่าไหร่ไม่ถึงขั้นที่ต้องใส่สารเคมีมาฉีดในชาวบ้านทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นน้ำท่วมฝนแรงระบบธรรมชาติมันจัดการกันเองมีตัวห้ำตัวเบียนพวกแมลงปอแมลงพวกแมงมุมนี่แหละมันจัดการระบบธรรมชาติระบบนิเวศมันจัดการกันเองก็ถือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องโรคแมลงพวกหญ้าก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเหมือนภาคกลางเราก็จะถอนแล้วก็จะตัดพวกทำนาหวานแล้วก็ตัดให้ข้าวมันขึ้นใหม่ก็น้ำขังใส่มันเป็นการตัดวงจรของหญ้าไปบางส่วนได้พวกถอนก็ถอนพวกนาดำก็ลงถอนพวกนาหวานก็ตัดใช้วิธีตัดต้นทุนการผลิตมันมากมันเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าเกษตรกรบางรายไม่มีเครื่องจักรในการเกษตรในเรื่องการเอามาทำงานปัจจุบันรถแท็กซี่เขาขายหมดแล้วจะมีบางส่วนเล็กน้อยแล้วก็มาอาศัยรถสีส้มรถคูเปอร์ต้าปีนี้น้ำมันมันขึ้นเขาก็จะเก็บค่าไถในไร่ละ300บาทค่าปั่นไร่ละ400บาทค่าไถทั้งปั่นมันก็จะเป็น700แต่ค่าเก็บเกี่ยวปีที่ผ่านมาเขาก็ ไร่ละ700 บาทแต่ปีนี้คาดว่าจะมาประมาณ

0: 800มีผลกระทบมากเรื่องน้ำมันขึ้นราคาเพราะว่าเครื่องจักรกลเขาก็ปรับราคาขึ้นเหมือนกันก็ต้องทำอาชีพเสริมแหละหลังจากฤดูการเกษตรแล้วก็ทำพืชล้างนานี่แหละในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชล้างนาเป็นสร้างรายได้เสริมแล้วก็เป็นการลดต้นทุนรายจ่ายในครัวเรือนเพราะว่าเราปลูกเราก็ได้กินนะดีกว่าไปซื้อมันก็เป็นการเพิ่มรายจ่ายถ้าเราปลูกเราก็จะไม่ได้ซื้อมันก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนเงินบางส่วนก็จะเอาไปใช้จ่ายส่วนอื่นไม่ต้องมารอซื้อที่หน้าบ้านทุกวันนี้อาหารมันส่งถึงที่เลยไม่ได้ไปหายัดมีรถพุ่มพวงรถอะไรก็ส่งมาไปยืนรอที่หน้าบ้านเลยอยากกินอะไรได้กินหมดมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเขามักง่ายเนาะที่ถ้าปลูกต้นเดียวสองต้นมันก็ที่ปลูก5ต้นตะไคร้หัวหอมอย่างนี้ปลูกมันก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนไม่ต้องไปซื้อในรถพุ่มพวงแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ไม่ทั่วไปมีบางส่วนที่เขาทำอยู่เขาปลูกดูปลูกกินแต่ส่วนมากก็จะไปรอซื้อที่หน้าบ้านประมาณ 60-70% พวกที่ทำกินเองก็อยู่ประมาณ 50% อยู่แล้ว 50-50 เนาะพวกนี้ก็จะประมาณหน่วยงานภาครัฐเขาก็มาส่งเสริมนะส่งเสริมอบรมให้ความรู้แล้วก็บางส่วนก็สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วยหลังจากที่อบรมแล้วก็มาให้ความรู้ในเรื่องด้านวิกฤตต่างๆนี่แหละเขาก็จะเอามาสอดแทรกทุกเวลาจัดอบรมเนาะมันจะมีวิชาต่างๆในเรื่องการประกอบอาชีพการแปรรูปอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าบางคนอบรมแล้วก็ไปต่อยอดได้บางคนอบรมแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นลมผ่านไปก็แล้วไปบางคนก็จริงจังเอาไปทำจริงๆก็ประสบผลสำเร็จก็มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ไฟแรงอยู่แต่อยู่ที่บ้านก็มีคุณมโนวัฒน์เนี่ยมโนวัฒน์เขาก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ติดๆกันกับฟาร์มศูนย์เรียนรู้ของนายวินิตนี่แหละเขาจะเป็นวินิตออร์แกนิกฟาร์มแต่ของนายวินิตก็จะเป็นวินิตออร์แกนิกฟาร์มเพราะว่าทำอินทรีย์มาหลายปีแล้วของเขาก็เป็นศูนย์เรียนรู้ก็มีเกษตรกรจากต่างจังหวัดมาดูงานเยอะนะในช่วงนี้เขาก็จะทำอินทรีย์ด้วยรวมกลุ่มกันผลิตข้าวอินทรีย์ผลิตพืชผักอินทรีย์ก็มีแล้วก็เขารับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีด้วยมีหลายที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่อำเภอชะนังก็มันจะมีเวลาเราประชุมสปกรนี่มันจะมีเครือข่ายสปกรแล้วก็จะมีแปลงใหญ่แล้วก็จะมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราจะมาประชุมร่วมกันวางแผนร่วมกันว่าเราจะมีการสร้างเครือข่ายยังไงประสานงานกันยังไงให้มันประสบผลสำเร็จระหว่างสปกรกับแปลงใหญ่แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์เราประชุมกันปีละ 3-4 ครั้งประมาณนี้แล้วก็ปัญหาต่างๆมาคุยกันว่าเราจะหาวิธีทางช่วยชาวบ้านยังไงนี่แล้วก็จะขยายเครือข่ายจะสร้างเครือข่ายไปยังไงเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จหรือเป็นต่อยอดให้ชาวบ้านคือเราเป็นต้นแบบเอาเราเป็นต้นแบบแล้วก็เขาให้มาศึกษาดูงานเวลาจัดอบรมมาศึกษาดูงานแล้วก็ไปต่อยอด
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: คุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วนายวินิจสุภาจันทร์ยังเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญยังได้นำศาสตร์พระราชาเรื่องการห่มดินมาใช้ในแปลงเพื่อเป็นการป้องกันการระเหยน้ำในดินช่วยรักษาความชื้นซึ่งเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์การป้องกันหญ้าที่ขึ้นในพื้นที่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หญ้าจะโดนคลุมไว้ไม่ให้สามารถเจริญเติบโตได้อีกทั้งยังได้นำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการผลิตเชื้อราบิวเรียเชื้อราไตรโคเดอร์มามาใช้ในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์อีกด้วยนายวินิจสุภาจันทร์ได้สมัครเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทำให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องดินและแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนำมาใช้เพื่อเพิ่มพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีปรับใช้กับพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีมาเป็นระบบอินทรีย์โดยบริหารจัดการพื้นที่ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพร้อมใช้น้ำหมักชีวภาพการปลูกปอเทืองและถั่วพร้าเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1: พอกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนะถ้าเราพึ่งพาตนเองได้มันก็จะอยู่รอดพึ่งพาตนเองก็หมายความว่าไม่พึ่งปัจจัยภายนอกทำอยู่ทำกินทำในรูปเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันกันกินแล้วก็เหลือแบ่งปันก็ขายเพื่อให้มีรายได้เข้ามาในครัวเรือนเท่าที่ทำอยู่ปัจจุบันก็มันก็มีความสุขเลยเพราะว่าเราได้ผลิตสินค้าที่ปลอดสารพิษหนึ่งสุขภาพของเราก็ดีสองผู้บริโภคที่เราผลิตขึ้นมามันก็ปลอดสารพิษแล้วก็อีกอย่างก็ระบบนิเวศมันก็อยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเอาไปฆ่าอะไรต่างๆมันก็ระบบนิเวศมันก็ดีหมายความว่ามันต้องทำรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละมันถึงจะอยู่รอดอย่างน้อยถ้าไม่มีรายได้ก็ได้บริโภคในครัวเรือนมันก็เป็นการลดรายจ่ายที่ว่านั้นถ้าเราทำมากมันก็จะมีรายได้มีตลาดรองรับมีอะไรเวลาเราทำขึ้นมาก็เรียกว่าตลาดนำการผลิตตลาดมันต้องการอะไรเราก็ผลิตอันนั้นตลาดต้องการอะไรเนาะมันเป็นเมืองธรรมะเกษตรส่วนมากก็จะเป็นข้าวที่กินอร่อยก็เรียกว่าข้าวอร่อยในเขตพื้นที่อำนาจเจริญข้าวที่มีผลผลิตที่ทำกินแล้วมันอร่อยมันจะขึ้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลจะขึ้นจากม่วง3-4ขึ้นมาถ้าลงไปทางใต้ก็จะข้าวไม่อร่อยมันคงจะเป็นสาเหตุในเรื่องดินมั้งเป็นพื้นที่ดินอยู่เกี่ยวกับดินยโสธรก็จะมีไทยเจริญเรืองนกทาอำนาจเจริญก็ข้าวมันจะดีทุกอำเภอนั่นแหละแต่โซนทางชานุมานมันจะเป็นพืชไร่มากกว่าพื้นที่นาไม่เยอะจุดเด่นของกลุ่มข้าวจะทำก็เรามารวมเป็นกลุ่มเครือข่ายกันนี่แหละมีอยู่ทุกอำเภอแล้วก็เราเป็นวิสาหกิจแต่ละวิสาหกิจเอามารวมกันต่างคนต่างเป็นวิสาหกิจของตัวเองก็มารวมเป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวเศรษฐธรรมจุดเด่นของเราก็ได้กระจายพื้นที่อยู่ทั่วทุกอำเภอเนาะมันเป็นการเป็นความสามัคคีเรียนรู้ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันนี่แหละเราก็จะเอาแต่ละเครือข่ายมาประมาณ 2-3 คนมาเป็นตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็คณะกรรมการลงตรวจแทนเวลาเราจะประชุมกันแล้วก็จะได้มาพวกกลุ่มนั่นแหละที่มาเป็นคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเป็นผู้ประสานเป็นตัวแทนของกลุ่มยังไงแล้วก็หลังจากที่เราผลิตแล้วเราก็มีตลาดรองรับผลผลิตของเราข้าวก็ไปขายให้โรงสีบริษัทข้าวเสนางยงเพื่อเสนางนี่แหละเราไปเซ็นสัญญาผมเป็น MOU กับโรงสีเสนางหลังจากการผลิตแล้วในช่วงก่อนจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปคุยกันไปตกลงกันว่าเราจะรับซื้อยังไงแต่ก่อนเราจะกำหนดราคากันเองว่าจะให้โรงสีเขาซื้อเท่าไหร่แต่ช่วงหลังมาข้าวมันเป็นราคาขึ้นทางโรงสีก็เขาบวกให้กิโลละ2 บาทเป็นอินทรีย์ถ้าเป็นปรับเปลี่ยนก็50 บาท
0: นายวินิจสุภาจันทร์มีการปรับปรุงพื้นที่การผลิตให้มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดการระบบน้ำมีการวางแผนการผลิตทำให้ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีกิจกรรมที่หลากหลายมีผลผลิตออกจำหน่ายตลอดปีอย่างเช่นกิจกรรมการทำนาอินทรีย์การปลูกผักในโรงเรือนการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบในกระชังกิจกรรมไม้ผลกิจกรรมปศุสัตว์เป็นต้นค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการที่เกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ทั้งดินน้ำพืชตามหลักวิชาการแล้วพบว่าอาชีพทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีผลผลิตส่วนใหญ่เก็บไว้ขายบางส่วนก็เก็บไว้เพื่อบริโภคและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนอกจากนั้นแล้วนะคะนายวินิจสุภาจันทร์ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วยค่ะเราไปฟังนายวินิจสุภาจันทร์เล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเชียงนันปัจจุบันก็มีเครือข่าย20แห่งนะครับในอำเภอเชียงนันก็มีคนเครือข่ายก็หมายความว่าเขาเป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละบางคนก็เป็นสามารถดูงานได้บางคนก็ไม่เท่าไหร่แต่เอามาเป็นเครือข่ายเพราะว่าถ้าเกษตรกรมาอบรมเราก็สามารถไปที่เครือข่ายได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะจัดเพราะว่ามันเป็นต้นแบบรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์ตรงนี้ก็จะมีฐานเรียนรู้เรื่องน้ำหมักชีวภาพนี่แหละน้ำหมักชีวภาพก็ทำมาจากพวกพืชสีเขียวพวกหอยเชอร์รี่พวกปลาแล้วก็ผลไม้สุกมันจะมีหลายอย่างน้ำหมักแล้วก็จะเป็นรูปแบบของสถานีพัฒนาที่ดินเขาเอาถังเอากากน้ำตาลมาให้มันก็จะเป็นฐานน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ฐานต่อไปก็จะเป็นฐานพวกเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้านี่แหละเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าภูฐานดำมันจะมีหลายพันนะเห็ดนางฟ้าแต่เราจะปลูกภูฐานดำเพื่อฐานประมงที่บ่อเลี้ยงปลาด้วยปลารวมก็มีปลาดุกก็มีกระดูกฟิกอุยแล้วก็น้องหนึ่งก็จะเป็นปลาสร้อยอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นปลารวมอีกปลานิลปลาตะเพียนที่สกปรกกันรวมกันอยู่แล้วก็จะทำปุ๋ยหมักให้ปลากินนั่นแหละอยู่คอบ่อจะเป็นการเรียนรู้ว่าเราเลี้ยงปลาสร้างอาหารธรรมชาติให้ปลากินมันก็โตสามารถโตได้เวลามันหมดแล้วก็ไปเติมเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเรามีมูลสัตว์เรามีฟางมีใบไม้อะไรก็ลงไปแล้วก็ฐานหนึ่งก็จะเป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองนี่แหละพอได้ดูว่าเราเลี้ยงหมูเอามูลหมูมาใส่ผักใส่อะไรก็ได้ไก่ๆก็มีแต่ไม่ใช่ไก่ไข่เอ็นซีนะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนของเราแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีโรงปลูกผักขนาดกว้าง6เมตรยาว30เมตรผักอินทรีย์ส่งให้ไร่ภูตะวันไร่ภูตะวันอยู่ที่อำนาจเจริญนี่แหละเป็นอยู่ที่บ้านของเม็ดมันเป็นโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและพืชผักคุณภาพสูงในโรงเรียนเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมันเป็นงานวิจัยอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นี่ก็จะมีประมาณ8โรงเรียนซึ่งปลูกตัดส่งให้ไร่พืชตะวันมันเป็นประเภทสลัดจะมีคะน้ามีสลัดมีกวางตุ้งแล้วก็จะมีฉ่อยชำอะไรเนี่ยกีนโอ๊กเลดโอ๊กแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะมารับผิดชอบแต่ละโรงเรียนละ4คนรายได้ของเขาก็จะเวลาขายผักเขาก็จะแบ่งกันก็จะหักต้นทุนออกค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าอะไรนี่แหละเหลือนั้นเขาก็จะแบ่งกันไปเพราะว่าเขาจะทำงานวิจัยว่าเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ไหมถ้าเขาทำนาอย่างเดียวมันก็จะขายข้าวมันก็อยู่แค่นั้นแหละถ้ามาทำผักปีหนึ่งมันก็จะได้9รอบผักเพาะในถาดก็ประมาณ15วันอายุ15วันก็มาลงในแปลง30วันรวมแล้วก็จะเป็น45วันแล้วก็ตัดส่งฟักดินในโรงเรียนประมาณ1อาทิตย์แล้วก็จะปลูกมันจะวนเวียนอยู่ตลอดทั้งปีอย่างนี้ก่อนจะตัดผักแล้วก็จะกล้าผักไว้ก่อนนะหลังจากอาทิตย์หนึ่งให้มันได้15วันแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่าจะไปกล้าผักวันไหนหลังจากตัดผักแล้ว1อาทิตย์เราก็จะปลูกมันก็กล้าผักมันจะได้15วันมันจะเป็นรอบไปไม่ใช่ตัดผักแล้วค่อยกล้านะกล้าไว้ก่อนก็เอาเกษตรกรในหมู่บ้านนี่แหละมารวมกลุ่มกัน32รายก็ถ้าใครสนใจในการทำรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือทำรูปแบบเกษตรผสมผสานเนาะเศรษฐกิจพอเพียง ก็อยากเชิญชวนเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่บ้านโคกกลางตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมของเรานะครับก็จะมีฐานเรียนรู้หลายๆอย่างในเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำก็มีในเรื่องทำเกษตรแบบอินทรีย์อาศัยระบบนิเวศกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะจะมีฐานเรียนรู้ต่างๆเรื่องปศุสัตว์เรื่องประมงเรื่องพืชทุกอย่างครบถ้าใครสนใจก็เชิญมาแวะได้นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็เชิญได้นะครับเชิญเข้ามาชมเพื่อเรียนรู้รูปแบบต่างๆในศูนย์ของเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมดหลักใจพอเพียงของนายหลวงร.9เนาะผมคิดว่ามันเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเกษตรกรชาวนาอย่างเราเนี่ยแหละในโลกปัจจุบันทุกวันนี้มันไม่เหมือนตั้งแต่บรรพบุรุษนะบรรพบุรุษของเรานี่หาอยู่หากินได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมันมีเยอะปัจจุบันนี้เราใช้สารเคมีพวกปลาพวกกบพวกอะไรมันตายไปหมดแล้วก็ใช้เครื่องจักรใหญ่ๆเวลาเราไปไถไปปั่นมันก็ตายแล้วก็สารเคมีเยอะก็อยากแนะนำให้พี่น้องทำในรูปแบบปลูกอยู่ปลูกกินเนาะปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกินไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกพวกผักแล้วก็ปลูกกินเองขิงข่าตะไคร้ปลูกกล้วยก้าวหน่อมะละกอก้าวต้นก็พอแล้วปลูกพริกปลูกมะเขือเพื่อเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อสารพิษถ้าเราซื้อจากภายนอกเขาก็ใช้สารเคมีเขาฉีดวันนี้เก็บพรุ่งนี้มาขายเลยเขาไม่ได้มองถึงผู้บริโภคว่ามันจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเขามองแต่ว่าทำยังไงมันจะไม่ขาดทุนแมลงลงเขาก็ฉีดแล้วเขาก็เก็บมาขายเลยอย่างนี้ก็อยากให้ทำอยู่ทำกินเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็โรคร้ายต่างๆมันจะไม่มากับสิ่งที่เราซื้อจากภายนอก
0: วันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากนายวินิจสุภาจันทร์เกษตรกรดีเด่นตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.อำนาจเจริญเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาเรียนรู้วิธีทำการเกษตรแบบอินทรีย์ได้ตลอดทั้งปีที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935541366วันนี้ขอขอบพระคุณนายวินิจสุภาจันทร์ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

แค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไป๊ปอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกากันทั่วทั่วไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้เรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวมีทั้งตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจนำมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะคะกับน้องน้องคนหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องเน่ๆค่ะโดยน้องนะคะได้เข้าประกวดในรายการอเมริกา Got Talent ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ปรากฏนะคะหลายคนส่งเสียงชื่นชมค่ะล่าสุดนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าทางคณะผู้บริหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเน่ๆหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนชาวไทยในนามรัฐบาลนะคะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจและก็พร้อมในการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอเมริกา Got Talent ในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งพ่อและตัวน้องเน่ๆก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทางท่านรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันโหวตซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการประกวดรอบต่อไปเมื่อถามว่าจะมีโอกาสให้น้องเน่ๆมาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือไม่ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้น้องเน่ๆได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ระดับโลกจนมีคนรู้จักถือว่าน้องได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้วแต่แผนต่อไปก็จะให้น้องมาช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยวภาพลักษณ์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องมีความสามารถในการที่แสดงออกได้หลายด้านน้องเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความสามารถและมีความโดดเด่นนะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าส่งเสริมสนับสนุนให้น้องได้เดินตามความฝันนะคะก็เป็นที่ฮือฮานะคะในการประกวดรายการใหญ่ระดับโลกนะคะก็ขอให้น้องประสบผลสำเร็จนะคะคว้าชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยค่ะ

0: พระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลื่อง
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: ตะแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
2: ้ Thailand ดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
3: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
2: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
4: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
5: แดนเดียออจ้าเจ๋เย๋กูเวียคลุกตุ๊บ
4: หวนให้คิดถึง
6: ประทับใจไม่รู้ลืม
7: ที่นี่ชลบุรีไง
4: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
8: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: ในเรื่องของการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจังหวัดจันทบุรีนะคะเขาก็มีการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่นะคะในการชูมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรอาหารนวัตกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขามีการจัดเส้นทางคล้ายๆบ้านเรานะคะก็คือจัดแบบวันเดย์ทริปนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรีค่ะในกิจกรรมนี้มีนายมนตรีพงษ์เจริญนะคะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตลอดการเดินทางกิจกรรมในการสำรวจเส้นทางนะคะเริ่มต้นโดยคณะผู้เข้าร่วมได้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนรักเขาใบสีซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะคะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้แล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรของชุมชนร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งการทำขนมพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากนะคะอย่างขนมกล้วยลิงขนมหัวงอกและการทำยาดมสมุนไพรจากนั้นคณะสำรวจเส้นทางได้เดินทางต่อไปยัง The Clubแอดชุมชนบางสะเก้านะคะเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความโดดเด่นของขนมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์นะคะโดยในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการร่วมกันสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้จัดงานเพื่อนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงและพัฒนาสู่การเปิดตัวเป็นเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนเส้นทางใหม่ของจังหวัดจันทบุรีต่อไปค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะคะกับวันเดย์ทริปน่าสนใจมากๆเลยใครสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะเกษตรอาหารนวัตกรรมต่างๆวิถีพื้นบ้านวิถีชุมชนนะคะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครนะคะสนใจก็ไปตามรอยได้นะคะติดต่อสอบถามในเรื่องราวของการท่องเที่ยวได้นะคะที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีค่ะ

าสนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะโรงเรียนวัดหนองเสม็ดจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามรอยเสด็จวัดไผ่ล้อมสู่การตามหาหนองเสม็ดนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะชูส่งเสริมสร้างนักสื่อความหมายรุ่นใหม่ค่ะโดยโครงการดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดไผ่ล้อมแกะรอยเมืองเก่าตราดสู่ปฏิบัติการตามหาหนองเสม็ดณหนองเสม็ดที่กำลังจะหายไปภายใต้หลักสูตรท้องถิ่นอู่ข้าวพระเจ้าตากปีการศึกษา2569นะคะโดยทางโรงเรียนวัดหนองเสม็ดนะคะเขาก็นำนักเรียนลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดจากแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังคะนายเกียงไกรปัญญาพงศธรนายอำเภอเมืองตราดและนายรุ่งโรจน์แสวงการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักเรียนเดินทางด้วยรถชมวิวไปยังแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดตราดได้แก่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดไผ่ล้อมพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดเรือนจำกลางตราดสาขาบางพระจวนเรซิดังกำปอดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลหนองเสม็ดและวัดลำดวนนะคะนี่ก็พานักเรียนไปเรียนรู้ตามจุดต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนความเป็นมาของเมืองตราดนะคะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงประสบการณ์จริงเป็นการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวเก่าๆตามสถานที่ที่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะโดยนางสาวสุรัตยาสีมะเดือผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสม็ดท่านก็บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีแนวคิด3ประการหลักๆ ก็คือการน้อมนำน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงจากการเสด็จวัดไผ่ล้อมเพียงครั้งเดียวในจังหวัดตราดการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นอู่ข้าวพระเจ้าตากที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นหรือลูกไม้ป่าเลนผ่านการเรียนรู้จากสถานที่จริงควบคู่กับการฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแกะรอยประวัติศาสตร์เมืองตราดค้นหาที่มาของหนองเสม็ดอันเป็นต้นกำเนิดของชื่อตำบลนะคะพร้อมทั้งขยายความภาคภูมิใจในบ้านเกิดในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นหรือว่ามัคคุเทศก์ชุมชนในอนาคตนะคะให้น้องๆได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ซึมซับกับพื้นที่จริงนะคะก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวชมได้อย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะ

0: help you
1: มาเที่ยวหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
0: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัย

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการสีสันตะวันออกค่ะมาชวนเที่ยววิถีชุมชน3วัน2คืนนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งจังหวัดตราดได้มีการดำเนินกิจกรรมนะคะดำทีเดียวเที่ยว2แหลมปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีดีของดีจังหวัดตราดภายใต้แนวคิดดำที่เดียวเที่ยว2แหลมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2569 3วัน2คืนที่ผ่านมาค่ะโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะคะก็ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดตราดเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสเรียนรู้เสน่ห์ของดีเมืองตราดผ่านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผู้ประกอบการและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโอกาสนี้นายโชดกอินทวงศ์ปลัดอาวุโสอำเภอแหลมงอบนายประมุขเหมวนิกนายกเทศมนตรีตำบลแหลมชิตำบลนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยวและนางรสรินทร์วิรันโทประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวพร้อมคณะกรรมการวิสาหกิจร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็อยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดตราดมุ่งเน้นการปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน3อำเภอหลักได้แก่อำเภอแหลมงอบอำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ตราดเที่ยวชุมชนเรียนรู้วัฒนธรรมและชมธรรมชาติในสไตล์วิถีตราดอย่างแท้จริงสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้ง3วันประกอบไปด้วยไฮไลท์ที่น่าสนใจนะคะก็คือปักหมุดอำเภอแหลมงอบเริ่มต้นวันแรกด้วยการเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต2ศาสนา3วัฒนธรรมไปที่แหลมงอบไปชมประภาคารแหลมงอบแลนด์มาร์คสำคัญสุดแผ่นดินตะวันออกและแวะชมอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารกล้าที่พลีชีพในยุทธนาวีที่เกาะช้างบ้านธรรมชาติล่างไปชมวิถีชีวิตชุมชนริมทะเลพร้อมเข้าสู่ที่พักณบ้านธรรมชาติล่างนี่ก็เป็นโปรแกรมวันที่1วันที่2มาชมต่อตะลุยอำเภอเมืองตราดนะคะมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองตราดดื่มด่ำกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชมหาดทรายดำสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในสยามและ1ใน5ของโลกต่อจากนั้นแวะบ้านแหลมมะขามสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดเรียนรู้รากเหง้าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตราดพุทธมณฑลตราดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าพักณชลารายรีสอร์ทวันที่3ส่งท้ายความประทับใจที่อำเภอเขาสมิงนะคะก็เป็นการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาวิถีเกษตรชุมชนก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ในเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์พระราชานะคะก็ไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำไปชมแปลงสาธิตและจุดเช็คอินแลนด์มาร์คยอดนิยมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต่อจากนั้นออกมาแวะชมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมบ้านท่าโสมลิ้มรสเรียนรู้การเลี้ยงหอยนางรมคุณภาพ แวะวัดสลักกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะคะกับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน3วัน2คืนนะคะท่านใดสนใจก็เข้าไปติดตามนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เพจสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดในเรื่องของการท่องเที่ยวสไตล์โลโคไลท์ไฮแวลูเจเนอร์ซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันนะคะกับกิจกรรมดีๆของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดที่ได้จัดทำขึ้นค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ดิฉันสนธยาเลี่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นักกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาบีฟหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
10: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
0: โอ
11: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

วันนี้พี่นิวจะพาน้องๆไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีในหลากหลายด้านและความสามารถไปพบกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยค่ะสืบสานการเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้

0: น้องวุ้นเส้นเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วอีกหนึ่งน้องคนเก่งที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะชื่นชอบและสนใจในดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นค่ะอายุ14ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเริ่มเรียนดนตรีไทยตอนอายุ9ขวบค่ะช่วงชั้นประมาณป.3ค่ะเริ่มแรกที่เริ่มเล่นที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับค่ะว่าให้มาเล่นดนตรีไทยปี2ปีแรกพ่อกับแม่ไม่ให้มาซ้อมดนตรีเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าเราเองก็ชอบดนตรีไทยมากๆถ้าเราพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราชอบสิ่งนี้พ่อแม่ก็เลยเปิดใจลองให้ซ้อมดนตรีจนถึงปัจจุบันค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราชอบดนตรีไทยก็คือเราเห็นดนตรีไทยมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆ เขาเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาครึ่งนึงของชีวิตเราเล่นอยู่กับดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ที่พ่อแม่เปิดรับให้เล่นดนตรีไทยเขาก็ภูมิใจค่ะเวลาที่เราออกไปงานต่างๆได้เงินมาหรือว่าไปประกวดอะไรต่างๆแล้วมีผลตอบรับที่ดีเขาก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูจับก็คือคล้องเล็กค่ะตอนที่หนูเห็นรุ่นพี่ตีคิดว่ามันน่าจะง่ายค่ะแล้วก็ดูสนุกมากเลยค่ะพอได้เข้าไปจับไม้เองลองเล่นเองก็ยากพอสมควรเลยค่ะต้องจำทั้งตำแหน่งการวางมือตัวโน้ตแล้วก็การที่เราจะบรรเลงให้ได้ไพเราะค่ะช่วงแรกๆที่เล่นก็มีปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าเราก็งงว่าตัวโน้ตนี้อยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาส่วนปัจจุบันก็ยังปวดเมื่อยเหมือนเดิมค่ะอยากฝากให้น้องๆช่วยการรักษาดนตรีไทยไว้ค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นค่ะจะได้มีดนตรีที่ไพเราะไว้ฟังค่ะ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันนี้นะคะทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันพร้อมกับคณะครูนะคะได้มีการสนับสนุนให้เกิดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดการอนุรักษ์และเกิดจิตสำนึกในการรักและก็หวงแหนนะคะดนตรีไทยและก็นาฏศิลป์ไทยของไทยเราและก็ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือของตำบลเสม็ดเหนือด้วยนะคะโดยส่วนรวมแล้วนะคะโรงเรียนนะคะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในการให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะได้มีการเข้าชมรมดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะชมรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะทางโรงเรียนนะคะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนได้ออกสู่สังคมนะคะออกสู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนะคะในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิลปหัตถกรรมนะคะของเขตพื้นที่นะคะในระดับพื้นเขตพื้นที่ของเราแล้วก็ในระดับเขตภูมิภาคนะคะก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
0: และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้น้องๆได้เห็นความสำคัญเสน่ห์และความน่าสนใจของดนตรีไทยนั่นก็คือคุณครูวิสิทธิ์สุทธโรข้าราชการบำนาญที่ยังคงทำหน้าที่ครูจนถึงปัจจุบันเพื่ออนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยให้กับเด็กๆและเยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสได้เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3: ความจริงแล้วตัวครูไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยเพราะครูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครูสายวิชาการแต่ด้วยใจที่รักวิชาดนตรีเนี่ยเวลาที่ยังอยู่ในราชการก็เวลาเขามีการอบรมดนตรีไทยตรงไหนก็มักจะสมัครไปอบรมนะก็สามารถบรรเลงได้บ้างเล่นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีแล้วประกอบกับหลวงพ่อพระครูวิชิตสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือเนี่ยท่านก็อ อนุรักษ์ดนตรีไทยท่านก็ไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยเก่าๆแล้วก็ครูก็สอนนะบนความขาดแคลนนะครับก็สอนเพลงไทยไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆเขาให้มีความรู้ด้านดนตรีไทยนะครูก็ดิ้นรนสะสมมาทีละชิ้นทีละเครื่องนะครับจนทั้งมีถึงปัจจุบันนี้ดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่ลูกหลานไทยเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานนะวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปก็จึงได้สอนมาเป็นรุ่นนะประมาณ26รุ่นนะครับการสอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอาศัยช่วงนอกเวลาเรียนเช่นในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนเด็กเข้าแถวนะเขาก็จะมาฝึกซ้อมในช่วงแรกมาทบทวนแล้วก็พักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาซ้อมแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิก3โมงครึ่งนะนักเรียนเขาคนอื่นก็จะกลับบ้านกันแต่พวกดนตรีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซ้อมดนตรีต่อ

หนึ่งกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นก็คือการรำไทยค่ะโดยที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้ต่อยอดการทำในสิ่งที่ชอบนั่นก็

ที่ได้เข้ามาสอนน้องรำนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะเพื่อที่จะหาเด็กเข้าชุมนุมนะคะที่จะได้มีสมาชิกในชุมนุมเพื่อที่จะให้มีเด็กรำในชุมนุมค่ะการคัดเลือกเด็กนะคะก็คือเลือกความสนใจนะคะแล้วก็ความถนัดนะคะแล้วก็เด็กสนใจหรือชอบทางด้านรักทางด้านการรำค่ะถ้าเกิดไม่สนใจรักหรือทางด้านการรำเนี่ยก็คือเวลาเข้ามาอยู่ก็คือจะไม่มีความอดทนเพราะว่าการรำมันต้องฝึกซ้อมเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความอดทนระบำศรีวิชัยนะคะก็คือเป็นระบำที่สร้างมาจากภาพจำหลักนะครับร่วมกับนาฏศิลป์ชวานะคะก็คือเป็นการลีลาทางด้านการใช้ทักษะทางด้านมือนะคะด้านเท้านะคะเพื่อความสวยงามใช้เวลาฝึกนานค่ะกว่าจะได้เราจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บท่าให้มันถูกต้องนะคะในการจีบการกระดกเท้ายังไงให้มันถูกเอียงหัวยังไงให้มันถูกต้องอะค่ะสำหรับงานกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเราก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคะเราก็จะนำเด็กของเราเนี่ยไปร่วมรับลำนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะตามแบบอำเภอบางค้าชุมชนนะคะแล้วก็ไปลำร่วมลำที่ในเมืองอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวิชาการที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ส่งเด็กของเรานะคะไปประกวดรำวงมาตรฐานนะคะก็ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตมาค่ะระดับภาคก็คืออยากให้ลูกๆนักเรียนนะคะลูกที่จบไปอะค่ะคือนำวิชาความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดนะคะหนึ่งก็คือประกอบอาชีพได้นะคะเป็นครูรัฐศิลป์หรือไม่ก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นครูสอนรำเนี้ยได้ค่ะใช่ค่ะมันใช้ในการออกงานได้แล้วก็มีรายได้

0: รำค่ะก็เลยโตขึ้นหนูก็เลยติดการรำแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กยันโตค่ะก็เลยชอบค่ะที่หนูฝึกตั้งแต่แรกๆหนูคิดว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันท่าต้องเป๊ะแล้วก็ต้องตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยากถ้าเวลาว่างก็ถ้าชอบสายนี้นะคะก็ลองแบบลองมาเรียนรู้ก่อนแล้วก็มารำอะไรอย่างนี้ค่ะลองฝึกเผื่อจะทำได้แล้วถ้าเราชอบแล้วก็ไปต่อได้
1: ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยหรือการรำไทยเพื่อนๆในโรงเรียนวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเทราก็เต็มไปด้วยความสามารถและนอกจากนี้น้องๆยังเล่นวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงได้อีกด้วยไปชมบรรยากาศและความสนุกของวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์

ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่นิวเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำในสิ่งที่สนใจและตั้งใจด้วยความพยายามมันฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะเหมือนกับน้องๆโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
5: เมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
6: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา คะเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานจรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การปราบปรามธุรกิจสีเทาของทางรัฐบาลนะคะจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยค่ะที่วันนี้ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมกันรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำค่ะก็สำหรับวันป้องกันการจมน้ำโลกนี้นะคะโดยสมัชชาสหประชาชาติค่ะก็เป็นคนกำหนดให้วันนี้25กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกก็อยากจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำแล้วก็ร่วมมือกันในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจมน้ำค่ะโดยทั้งนี้นะคะในปี2569นี้ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ได้กำหนดธีมสำหรับการรณรงค์ค่ะว่า Unite to Turn the Tide on Drowning ซึ่งสำหรับประเทศไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ได้กำหนดแนวคิดที่สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกค่ะคือรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนะคะและด้วยเหตุที่ปัญหาการจมน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่สาธารณสุขให้ความสำคัญทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศซึ่งจากการรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกนะคะพบว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนจมน้ำเสียชีวิตถึงประมาณ 300,000 คนต่อปีด้วยกันโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเราเนี่ยแหละค่ะขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2568คนไทยนั้นเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือนะคะตกวันละกว่า10คนมากสุดก็เป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปอัตราการเสียชีวิต 8.2 ต่อประชากรแสนคนค่ะรองลงมาก็เป็นในกลุ่มอายุ 45-59 ปีอัตรา 7.2 ต่อประชากรแสนคนแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีอัตรา 5.8 ต่อประชากรแสนคนค่ะและแม้ว่าไทยเรานะคะจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กลงได้ถึงร้อยละกว่า50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ประสบการณ์การดำเนินงานของไทยเป็นกรณีศึกษาบนเว็บไซต์วันป้องกันการจมน้ำโลกประจำปี2569นี้ค่ะแต่ว่าการป้องกันการจมน้ำก็ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญนะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันรับมืออย่างจริงจังต่อไปค่ะเพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยแล้วก็ปราศจากการสูญเสียจากการจมน้ำอย่างยั่งยืนนะคะ และทั้งนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะในกรณีพบเห็นคนตกน้ำก็ไม่ควรที่จะกระโดดลงไปช่วยเพราะว่าอาจจะจมน้ำพร้อมกันได้ก็ควรใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นค่ะหนึ่งนะคะก็คือการตะโกนค่ะตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพเบอร์1669นะคะสองค่ะการโยนนะคะก็คือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้ช่วยคนตกน้ำเนี่ยไว้เกาะไว้พยุงนะคะอย่างเช่นถังแกลลอนพลาสติกเปล่าหรือว่าวัสดุที่ลอยน้ำได้และสามค่ะการยื่นยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำไว้จับอย่างเช่นไม้ผ้าขาวม้าหรือว่าอะไรก็ตามที่ให้เขาจับได้แล้วก็ให้เขาดึงขึ้นมาจากน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มี3คำที่อยากจะขอฝากคุณผู้ฟังกันไว้เลยค่ะให้จำขึ้นใจจำได้ทุกคนปลอดภัยไม่จมน้ำแน่นอนนะคะ1ค่ะใส่ชูชีพใส่ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางน้ำนะคะ2ค่ะกดค่ะให้ปฏิบัติตามกฎก็คือไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีธงสีแดงคลื่นลมแรงหรือว่าคลื่นทะเลดูดหากมีป้ายคำเตือนก็ให้ควรงดเล่นนะคะต้องปฏิบัติตามกฎค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะสำคัญเลยก็คืองดดื่มนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ใกล้หรือว่าที่จะลงเล่นน้ำค่ะแค่ปฏิบัติ3ข้อนี้บอกเลยค่ะทุกคนค่ะปลอดภัยไม่จมน้ำค่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหลังจากนี้เราไปเข้าข่าวของเรากันบ้างนะคะมากันที่เรื่องของสภาพอากาศกันค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ระบุว่าในช่วงวันที่22-25 กรกฎาคมนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่26-28 กรกฎาคมนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่26-28 กรกฎาคมนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่จะเดินทางในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าภาคตะวันออกบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่ในช่วงนี้นะคะและจากเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดทางรัฐบาลค่ะโดยนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลนะคะได้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่จะมุ่งคัดกรองคนที่จนจริงๆให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายโดยจะนำงบประมาณช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะหลังข้อมูลนะคะไม่ได้มีการปรับปรุงมากกว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลก็รับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็ข้อเรียกร้องหรือว่าข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนเรื่องกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปนะคะ พร้อมกับมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์และการเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบค่ะทั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นในกรณีเรื่องของการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือว่า One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะคะพร้อมกับดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็จะทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นะคะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็กลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะทั้งนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐขณะที่ประชาชนเองก็ยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็สวัสดิการด้านการศึกษาได้ด้วยนะคะก็ยังไงสำหรับรอบใหม่ที่ได้เปิดลงทะเบียนไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะก็ใครที่เป็นรายเดิมแล้วก็ผ่านสิทธิ์การตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็รอใช้วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนรายใหม่ก็รอใช้วันที่1ตุลาคมได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านนะคะต้องตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถเดินทางไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ก็สามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งนะคะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะคะหรือจะผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐได้เช่นกันค่ะก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านยังไงอย่าลืมรีบดำเนินการกันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิ์นั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งมาตรการนะคะในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ค่ะก็เป็นมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลนะคะเพื่อยกระดับความเป็นธรรมแล้วก็ลดค่าครองชีพของประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงโดยมีนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและผู้บริหารหน่วยงานร่วมในการแถลงนี้ค่ะซึ่งนายพลพีนะคะกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้านโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะคะซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศเราในปี2569จนถึงปี2573ค่ะแล้วก็ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะ โดยอัตราดังกล่าวนี้นะคะก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นนะคะพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งการขยายสิทธิ์นะคะก็จะขยายให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือว่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนแล้วก็ต่อครัวเรือนนะคะแต่หากยอดบิลนั้นเกิน315บาท

0: พลังงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวค่ะซึ่งนายพลพีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าทั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ทำการเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากที่ไม่ใช่มิเตอร์ของการไฟฟ้าและมีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือว่าศูนย์บริการประชาชน1111หรือว่าที่สายด่วนสคบนะคะ1166เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนั่นเองนะคะส่วนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ของค่าไฟฟ้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนอนเฉยๆแล้วจะใช้สิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าได้นะคะคุณผู้ฟังจะต้องไปลงทะเบียนกับทางการไฟฟ้าที่ตนเองใช้ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นั่นเองค่ะจากเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของภาคแรงงานกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะน้ำหวานมีข่าวดีจากทางรัฐบาลนำมาฝากคุณผู้ฟังที่อยากจะมีงานทำกันนะคะล่าสุดข่าวร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศนะคะโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตรานะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตการทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะซึ่งสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับก็ได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะคะโดยจะมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทจนไปถึง 44,472 บาทด้วยกันค่ะตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่จะสมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุตั้งแต่20ไปจนถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งนะคะใครที่สนใจอยากจะไปทำงานต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีลู่ทางในการไปหรือว่ายังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะฉันจะไปยังไงตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยนายจ้างออกให้หมดเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะไปหางานทำหรือว่าไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศก็สามารถมาสมัครได้นะคะได้ผ่านเว็บไซต์ doea.doe.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: ไปบอกเล่ายิ่งกินยิ่งจนจนจนอะไรขวดแค่60เองเนาะน้ำแข็งสุดามาหน่อยเลย
3: อีก120เป็น180
2: เอากลับเกือบมากินหน่อย
3: 520
2: เอ้ยมาเว้ยกลับละ
3: ยังไม่จบโอ้มนั่นอีก 28,000 เห็นไหมบานเลยนี่คนเดียววันเดียวนะทั้งปีทั้งประเทศเฉพาะค่าเหล้าล่อเข้าไป 200,000 ล้านแล้วเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นคำภาษานี้
4: รู้สักนิดสิทธิ์ของคุณตอบข้อข้องใจโดยสำนักงานประกันสังคม

0: ผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องเข้าเฝือกผมจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับแล้วต้องออกค่ารักษาเองไหมกลัวค่าใช้จ่ายไม่พอ
1: ไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณจ่ายค่าสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์จะได้รับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาลที่มีชื่อระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลและได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดพักรักษาในอัตราเนี่ยร้อยละ50ของค่าจ้างรายเดือนครั้งละไม่เกิน90วันและรวมกันไม่เกิน180วันต่อปีเว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน365วันหรือ1ปีครับ
2: รู้สึกนิดสิทธิ์ของคุณโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน20ปีประกันสังคมยุคใหม่เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง
3: สารคดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอนสุรา
4: สุราจัดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งเพราะสุรามีลักษณะเดียวกับสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆเนื่องจากถ้าเกิดอาการติดแล้วก็จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆถ้าเลิกดื่มก็จะมีอาการอดเหล้าสุรานั้นหมายถึงเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เช่นเหล้าเบียร์บรั่นดีวิสกี้ไวน์น้ำตาลเมาหรือกระแช่ค่ะสาเหตุของการติดสุรานั้นก็มีหลายสาเหตุด้วยกันอย่างเช่นอยากทดลองมีความเชื่อที่ผิดเชื่อว่าสุราเป็นยาบำรุงกำลังและความรู้สึกทางเพศทำให้จิตใจเข้มแข็งกล้าตัดสินใจและมีความเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มสุราในงานสังคมต่างๆจะทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเพื่อนฝูงการติดสุรานั้นมีอยู่สองแบบคือการติดเป็นนิสัยจะดื่มน้อยหรือเป็นครั้งคราวเมาเป็นบางครั้งเป็นการติดทางใจไม่ใช่ติดเรื้อรังสามารถเลิกได้ง่ายค่ะสุขภาพร่างกายไม่เสื่อมโทรมมากนักและติดเรื้อรังจะดื่มมากและดื่มเป็นประจำทำให้แอลกอฮอล์ไปทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางการติดสุราประเภทนี้คล้ายกับการติดสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงทำให้เมื่อเลิกสุราทันทีจะมีอาการที่เรียกว่าลงแดงมีผลทำให้สมองถูกทำลายและนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับหรือตับแข็งได้ง่ายดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงจัดให้สุราเป็นสิ่งเสพติดชนิดนึงด้วยค่ะนอกจากนี้โทษจากการดื่มสุรานั้นยังทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมบุคลิกไม่ดีสังคมรังเกียจทำงานได้ไม่เต็มที่ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลงขาดสติและการยับยั้งชั่งใจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายด้วยนะคะแถมยังสิ้นเปลืองเงินทองโดยไร้ประโยชน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคงได้ทราบแล้วว่าการดื่มสุรานั้นนอกจากความสนุกสนานที่จะได้รับแล้วยังมีโทษอื่นๆตามมาอีกมากมายหากมีปัญหาก็ควรจะปรึกษาและแก้ไขไม่ควรจะใช้สุราเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าเป็นวิธีที่ผิดค่ะทางที่ดีเราควรจะหันมาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์จะดีกว่าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุขปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้า
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Passเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้เ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Dailyเดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Dailyเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงิน อีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
3: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
7: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่เรื่องของการปราบปรามธุรกิจสีเทากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะนายอนุทินชัยวรกูลหรือว่าท่านนายกของเราเนี่ยแหละค่ะได้มอบนโยบายความมั่นคงที่จังหวัดชลบุรีนะคะยืนยันค่ะว่าจะล้างบางธุรกิจสีเทาอย่างเด็ดขาดยกระดับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดแล้วก็คุมเข้มกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมค่ะนายอนุทินชัยวรกูลได้มอบหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์สุนทีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยนายอนุทินนะคะกล่าวว่าปัจจุบันนี้ค่ะภัยคุกคามก็มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลค่ะจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลบ่อนการพนันสถานบันเทิงผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยไม่มีการแทรกแซงหรือว่าข้อต่อรองใดๆรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่หรือว่าสุดซอยนั่นเองค่ะเพื่อจัดการกับผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายนะคะซึ่งในฐานะข้าราชการนะคะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็ผู้รักษากฎหมายเราไม่สามารถปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลหรือว่ากระทำความท้าทายต่อกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดการปล่อยปะละเลยย่อมเปรียบเสมือนการยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ผู้กระทำผิดนะคะเกิดความเกรงกลัวแล้วก็ไม่กล้าท้าทายอำนาจรัฐอีกต่อไปนี่คือเจตนารมณ์แล้วก็วิธีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกนี้นะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศย่อมมีความเสี่ยงต่อการแฝงตัวของอาชญากรรัฐบาลค่ะก็มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้อยู่กับสุจริตชนแล้วก็ประชาชนนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอนาคตของลูกหลานโดยไม่ยอมให้กลุ่มธุรกิจสีเทาหรือว่าสีดำเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จึงขอเน้นย้ำให้รักษาแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้พื้นที่นี้นะคะเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศค่ะ รัฐบาลนะคะก็พร้อมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในการคุ้มครองประชาชนแล้วก็จัดการกับผู้ที่ทำร้ายประเทศชาติในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านนายกก็ขอยืนยันแล้วก็ให้การรับประกันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงชิ้นเพื่อปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามเลยค่ะความทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านนั้นก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะยึดมั่นในสัญญาลูกผู้ชายแล้วก็สโลแกนการทำงานที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดอย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภาคตะวันออกเท่านั้นค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวต่อไปค่ะว่าสำหรับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยแบ่งออกเป็น3มิติสำคัญด้วยกันมิติแรกก็คือการป้องกันนะคะขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการทำงานเป็นทีมนะคะในระดับจังหวัดเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการดึงภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะในประเด็นยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะส่วนมิติที่2ค่ะก็คือการปราบปรามทุกหน่วยงานนะคะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนการกระทำที่นอกเหนือจากกฎหมายหรือการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่ต้องการให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะการสืบสวนต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อขยายผลไปถึงผู้วงการผู้สนับสนุนแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่เพื่อทลายโครงสร้างอาชญากรรมอย่างเป็นระบบนะคะส่วนมิติที่3นะคะก็คือการต่อต้านยาเสพติดค่ะซึ่งก็เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผ่านปฏิบัติการ90วันอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อตัดวงจรการค้าการลำเลียงแล้วก็การแพร่ระบาดขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะหากในอำเภอและผู้นำท้องถิ่นเอาจริงเอาจังในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนก็จะลดลงแล้วก็ก้าวสู่การเป็นชุมชนสีขาวได้อย่างแน่นอนเลยค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะขยายผลการทำงานร่วมกันโดยจับคู่ในอำเภอกับผู้กำกับการตำรวจทั่วประเทศซึ่งอาจจะแบ่งการสัมมนาเป็นระดับภาคเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้การปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ท่านนายกก็ได้ฝากไว้ก็คือเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นที่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนได้ประชาชนทั่วไปอดีตข้าราชการหรือว่านักธุรกิจไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้อีกต่อไปนะคะเนื่องจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศงดการต่อใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะคะดังนั้นค่ะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนของประชาชนทั้งหมดจึงหมดอายุลงแล้วนะคะการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหรือว่าในยานพาหนะในขณะนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงค่ะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบเห็นการฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดในทันทีด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกนะคะเป็นการทำงานเชิงรุกของทางรัฐบาลค่ะที่มุ่งมั่นในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามยาเสพติดแล้วก็คุมเข้มในเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนรวมถึงการล้างบางธุรกิจสีเทาให้เด็ดขาดไปจากประเทศไทยด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สุขของประเทศชาติด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นะคะก็ล่าสุดค่ะได้มีกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามทั้ง77จังหวัดนะคะมาร่วมกันโหวตสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของแต่ละจังหวัดประจำปีนี้กันค่ะ1คน1สิทธิ์เลือกเมนูที่โดนใจให้คะแนนของท่านกับอาหารถิ่นของแต่ละจังหวัดนะคะโดยการกดแสดงความรู้สึกกดหัวใจกดหน้ายิ้มหรือว่าหน้าตาตื่นหน้าวาวได้เลยนะคะซึ่งแคมเปญนี้ก็เป็นกิจกรรมการโหวตรางวัล Popular Vote Thailand Best Local Food นะคะเมนูไหนได้คะแนนสูงสุดเพียง1เมนูจาก77เมนูก็จะได้รับโล่พร้อมกับรางวัลพิเศษจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะใครที่อยากจะเข้าไปโหวตอาหารถิ่นนะคะก็เข้าไปที่เพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลยค่ะสามารถเลือกดูได้เลยนะคะมีเมนูครบทั้ง77จังหวัดเลยค่ะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้ตะวันออกบอกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสทสแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.บุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้ และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
13: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บ ระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: รู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้างเบื่อจริงๆ
1: เป็นอะไรอีกล่ะน้องยุ้ย
0: ก็เวลาตื่นเช้าทีไรก็ปวดหัวแถมยังคัดจมูกมีน้ำมูกอีก
1: อ้าวแบบนี้สงสัยจะเป็นภูมิแพ้เพราะฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่า
0: ฝุ่นในห้องนอนเนี่ยหรอพี่
1: ใช่ห้องนอนก็มีฝุ่นได้นะ
0: งั้นทำไงดีล่ะพี
1: ่ก็ต้องมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5
0: จ้างั้นไปฟังกันเลย
2: กำลังฟัง PRD7 Podcast
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับมีคำถามนะครับว่าหลายๆคนเวลาเข้าสู่ห้องนอนหลับอย่างมีความสุขพอตื่นเช้าขึ้นมาเคยไหมครับที่จะรู้สึกคอแห้งคัดจมูกตาแดงบอกว่าบางวันนี่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวตึ๊บๆเลยทีเดียวหลายคนบอกเฮ้ยอกหักหรือเปล่านี่ครับไม่ใช่นะฮะแล้วบางคนบอกเฮ้ยพอมองออกไปนอกหน้าต่างโอ้โหบรรยากาศมันโรแมนติกเหลือเกินหมอกสวยงามแต่โทษทีครับไม่ใช่หมอกนะแต่มันคือฝุ่น PM 2.5 และนี่คือมหันตภัยเงียบนะฮะที่กำลังบุกโจมตีคนในโลกรวมถึงคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะมีนัดกับฝุ่น PM 2.5 ทุกๆปีนะฮะในช่วงหน้าหนาวพูดง่ายฮะพฤศจิกธันวามกราเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยที่ประเทศไทยของเราก็จะมีตัวเลขนะฮะสถิติฝุ่นค่าฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกทุกๆปีนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนรวมถึงกรุงเทพเวลาเปิดแอปนะครับแอร์โฟไทยอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแผนที่ประเทศไทยมีแต่สีแดงสีแดงก็คือค่าฝุ่นมันสูงเกินค่ามาตรฐานมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่อากาศนิ่งในช่วงเช้าๆฝุ่นเยอะมากหลายคนเนี่ยมักจะเคยมีคำถามในใจเสมอแบบนี้แหละนะครับเอ๊ะนี่มันคือฝุ่นหรือหมอกจังๆและควันเนี่ยของพี่เบิร์ดนี่ครับสรุปไม่ใช่นะมันคือฝุ่น PM 2.5 และมันเป็นมหันตภัยนะครับให้กับคนไทยและเราก็มักจะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนนะว่าก่อนออกจากบ้านลองเช็คสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือหน่อยถ้าเป็นพื้นที่สีแดงก็สวมแมสก่อนออกจากบ้านดีไหมแมสก็ต้องเป็นแมสที่กันฝุ่น PM 2.5 แต่ปรากฏนะครับว่าความคิดเนี่ยเขาบอกว่าคิดผิดอย่างแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฝุ่นตัวจิ๋วเนี่ยนะมันแสบมากนะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเล็กจนเรามองไม่เห็นนี่แหละนะครับมันสามารถเล็ดลอดตามช่องประตูตามหน้าต่างหรือแม้แต่ติดเสื้อเราเข้ามาในบ้านได้นะแล้วก็สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในห้องนอนด้วยแต่คิดดูครับคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ย1ใน3ของแต่ละวัน1ใน3ของชีวิตอยู่ในห้องนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงแล้วต้องเจอกับฝุ่นแทนที่เวลาพักผ่อนเขาบอกว่าไม่ต้องออกไปเจอแดดเจอฝุ่นข้างนอกอยู่ในห้องนอนนะฮะร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ปอดก็ควรจะพักผ่อนด้วยนะแต่ที่ไหนได้เขาบอกว่าปอดเนี่ยต้องทำงานหนักกว่าเดิมอีกเพราะเจอฝุ่นและหลายคนก็เข้าใจผิดนึกว่า อยู่ในบ้านจะปลอดภัยอยู่ในห้องนอนจะยิ่งปลอดจากฝุ่นที่ไหนได้นะฮะกลับกันนะครับบางคนเนี่ยห้องนอนเนี่ยกลับเป็นที่สะสมฝุ่นแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ภายในห้องนอนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องบนเตียง EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือ PM 2.5 แบบคนรุ่นใหม่นี่แหละมาปฏิวัติห้องนอนกันเปลี่ยนเซฟโซนของเราให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยเทคนิคง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปรื้อห้องนอนใหม่บางคนปัญหาฝุ่นมาทุกปีงั้นรีโนเวทห้องนอนใหม่เลยเปลี่ยนประตูหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยควรจะเช็คลิสต์ก่อนนะว่าห้องนอนของคุณนั้นกำลังเป็นคลังแสงสะสมฝุ่นหรือเปล่าข้อแรกครับตรวจในห้องนอนสินะฮะว่ามีตุ๊กตาขนฟูเนี่ยวางอยู่เต็มเตียงหรือเปล่าโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีน้องๆหนูๆนะเด็กน้อยแล้วก็เอาตุ๊กตงตุ๊กตาหรือผ้าห่มที่เป็นขนฟูฟูนุ่มๆอย่างเงี้ยมีอยู่ในห้องนอนมากน้อยแค่ไหนมีอยู่บนเตียงมากน้อยแค่ไหนนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวสะสมฝุ่นนั่นเองข้อ2ครับตรวจดูชั้นวางของมีโมเดลมีหนังสือวางเรียงรายอยู่มากน้อยแค่ไหนทำความสะอาดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เวลาทำความสะอาดได้มีการดูดฝุ่นได้มีการเช็ดฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยพวกชั้นวางของพวกโมเดลภายในห้องนอนหรือว่าหนังสือที่อยู่ในห้องนอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวเก็บฝุ่นและข้อ3ครับถ้าในห้องนอนมีผ้าม่านมีพรมเช็ดเท้าซักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับลองเคยเอาออกไปสะบัดดูไหมนะครับพรมเช็ดเท้านี่อาจจะมีบ้างนะแต่ผ้าม่านเนี่ยเคยถอดออกไปซักเคยสะบัดหรือเปล่านะฮะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวอมฝุ่นเช่นเดียวกันและเช็คลิสต์3ข้อนี้แหละครับเขาบอกว่าถ้าเข้าข่ายเกิน2ข้อขึ้นไปนะเห็นแล้วว่าเออเขามีตุ๊กตาจริงๆเออในห้องนอนเราก็มีหนังสือมีอะไรเราไม่เคยทำความสะอาดเลยนะฮะผ้าม่านพรมเช้าก็ไม่เคยถ้านะฮะในห้องนอนเรามี2ข้อจาก3ข้อเนี้ยขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าห้องนอนของคุณก็กำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้วเป็นตัวสะสมฝุ่นดีๆนี่เองนะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นธรรมดาหรือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะฮะต่อเราได้เวลาเข้าไปพักผ่อนในห้องนอนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเช็คลิสต์แล้วเมื่อรู้แล้วนะอย่างแรกเลยก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาเคลียร์เตียงเคลียร์ห้องนอนสู้ฝุ่นไปด้วยกันก่อนนะครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: กลับเข้าสู่เรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับ EP ห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5เบรกที่แล้วเช็คลิสต์กันไปแล้วนะครับว่าห้องนอนของเราเนี่ยกำลังวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมากน้อยแค่ไหนเบรกนี้ครับจะมาเริ่มปฏิบัติการจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5 กับคัมภีร์ง่ายๆ4หัวข้อหลักนะครับข้อ1ครับลดสิ่งของที่สะสมฝุ่นนะครับอันนี้สำคัญนะเป็นกฎเหล็กมินิมอลเลยท่องให้จำแล้วก็ต้องย้ำขึ้นใจเลยนะก็คืออะไรที่เป็นผ้าเป็นขนเช่นตุ๊กตาพรมผืนใหญ่ๆหมอนอิงต่างๆนะที่อยู่บนเตียง4-5 ใบช่วงที่ฝุ่นเยอะต้องเก็บลงกล่องไปก่อนนะเอาไว้เฉพาะหมอนหนุนและผ้าห่มที่จำเป็นเท่านั้นส่วนหนังสือหรือโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆนะที่เราก็ชื่นชอบและอยากจะสะสมอยากจะไว้ในห้องนอนมันจะหยิบง่ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่อยากให้ฝุ่นจับแนะนำให้ย้ายไปใส่ตู้กระจกที่ปิดมิดชิดก่อนนะครับมันจะได้ลดเรื่องการสะสมฝุ่นลงไปนะตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าสิ่งของที่มันมีฝุ่นอมฝุ่นเยอะๆเนี่ยถ้าอยู่ในห้องนอนโดยเฉพาะช่วงที่มันฝุ่นมากๆช่วงหน้าหนาวเงี้ยอากาศนิ่งข้างนอกก็มีแต่ฝุ่น PM 2.5 มันก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้ามาในบ้านเข้ามาในห้องนอนติดตามเสื้อตามอะไรเรามาได้อีกนะเพราะฉะนั้นย้ำนะครับลดสิ่งของเหล่านี้อะไรที่เป็นผ้าที่เป็นขนนะเอาไว้เหลือเฉพาะหมอนหนุนหมอนข้างผ้าห่มที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาไปเก็บนะใส่กล่องใส่ลังไปก่อนนะพวกหนังสือก็พยายามหาชั้นวางที่มันมีกระจกปิดป้องกันฝุ่น ข้อ2ครับตัดวงจรฝุ่นด้วยการซักปลอกหมอนผ้าปูที่นอนคือจุดที่หน้าเราสัมผัสโดยตรง 6-8 ชั่วโมงก็คือเวลานอนว่างั้นเถิดนะครับเพราะฉะนั้นขยันซักหน่อยนะครับช่วงพีคๆช่วงที่มีปัญหาฝุ่นมากๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็ควรจะซักสัปดาห์ละครั้งด้วยน้ำอุ่นก็จะดีมากที่สำคัญก็คือผ้าม่านนี่แหละนะครับหลายคนก็ เวลากลับห้องนอนก็มักจะตัดที่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยโดนเสมอภรรยาจะบอกปัดที่นอนหรือยังคือเราเข้าห้องนอนก่อนไงก็จะปัดแต่หลายคนเนี่ยก็มักจะลืมไปว่าผ้าม่านก็สำคัญและมันเป็นตัวที่แบบด่านหน้าเลยที่รับฝุ่นจากหน้าต่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองนะเอาผ้าม่านไปซักบ่อยๆหรือเปลี่ยนผ้าม่านที่เป็นผิวเรียบที่ไม่อมฝุ่นก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเทรนใหม่เพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับฝุ่นเนี่ย PM2.5 เนี่ยมันมาทุกปีมันคงจะไม่หมดไปแล้วมันหมายความปีหน้าจะไม่มาแล้วนะมันก็คงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังหาผ้าม่านใหม่ๆเนี่ยก็บอกมีผ้าม่านผิวเรียบที่ไม่อมฝุ่นอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าบ้านไหนที่ชอบมีผ้าม่านที่เป็นผ้าหนาๆอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเอามาซักบ่อยๆหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงที่ฝุ่นเยอะๆช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับข้อ3ครับซีลห้องให้มิดชิดลองไปยืนข้างหน้าต่างหรือประตูห้องนอนดูครับว่ามีแสงลอดเข้ามาตามร่องไหมนะครับถ้ามีแสดงว่าฝุ่น PM2.5 ก็สามารถเดินสวนสนามเข้ามาได้สบายๆเหมือนกันก็ลองไปหาซื้อครับเทปโฟมซีลประตูหรือว่ายางกันฝุ่นที่เป็นแถบกาวมาแปะตามร่องหน้าต่างหรือว่าใต้ประตูนะครับราคาก็ไม่แพงนะหลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองเอามาแปะกันฝุ่นได้ที่สำคัญมันยังช่วยประหยัดแอร์ได้ด้วยนะแอร์จะได้ไม่ออกไปนอกห้องมันอยู่ในห้องนะมันจะได้เย็นแล้วก็เขาบอกว่ามันยังมีประโยชน์ในการกัน

0: ม่ใช่การทำความสะอาดแต่มันเป็นการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วห้องฟุ้งแล้วเป็นไงฮะฟุ้งแล้วก็ตกลงมาใหม่เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดแทนถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมีแผ่นกรองที่ดีไม่งั้นดูดเข้ามันก็จะพ่นออกอีกแล้วนะครับมันก็ต้องฝุ่นกระจายเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตามจุดที่มันมีฝุ่นก็ได้หรือจะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรองดีๆก็ได้นะครับนี่คือนะครับคำพีง่ายๆนะฮะที่จะทำให้ห้องนอนของเรานั้นปลอดจากเรื่องของฝุ่นและรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ได้ดีนะครับลดสิ่งของที่มันนะครับอมฝุ่นเก็บฝุ่นนะครับตัดวงจรฝุ่นด้วยการซักพวกปลอกหมอนผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะครับซีลห้องให้มิดชิดด้วยเทปโฟมซีลประตูหรือว่ายางกันฝุ่นก็ได้และต้องทำความสะอาดแบบถูกวิธีนะครับอย่าไปใช้ไม้ขนไก่ปัดนะฝุ่นมันฟุ้งกระจายแล้วก็มันตกลงมาใหม่นะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นก็ได้ครับ
1: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
2: สันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั
3: ้
2: น
3: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
3: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง

ลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายของเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับตอนห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5 สองเบรกที่ผ่านมานะครับก็นำเสนอถึงวิธีเช็คว่าห้องนอนของเราวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมากน้อยแค่ไหนและเบรกที่2ก็เป็นเรื่องคัมภีร์นะครับในการพยายามทำให้ห้องนอนนั้นปลอดและปราศจากฝุ่นแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เราก็ต้องจัดระเบียบห้องนอนให้ดีแล้วครับเพราะว่าเรานั้นใช้เวลาอยู่ในห้องนอนวันละ6ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเบรกนี้ก็จะมาพูดถึงพระเอกของงานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศหลายคนก็อาจจะมีใช้แล้วบ้างนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับเครื่องฟอกอากาศสำหรับที่ทำงานที่อยู่กันในห้องแอร์ทึบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศในบ้านในห้องนอนนี่ก็มีขายนะตามแอปพลิเคชันทั่วไปตอนนี้มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาต้องแพงอ่ะแต่เวลานอนแล้วทำไมมันยังรู้สึกคัดจมูกก็พูดง่ายยังรู้สึกว่ามีฝุ่นอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วไอ้เครื่องฟอกอากาศที่ว่าเนี่ยนะควรจะตั้งไว้จุดไหนของห้องเอาไว้มุมไหนดีเอาไว้ปลายเตียงดีไหมนะครับเอาไว้ตรงประตูได้ไหมนี่นะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าหลักการวางเครื่องฟอกอากาศในห้องนอนที่ถูกวิธีแล้วก็ฟินที่สุดก็คือวางในจุดที่อากาศสะอาดจะพุ่งตรงมาถึงหน้าเราได้ง่ายที่สุดนะนี่เข้าใจใหม่นะบางคนไปวางไว้มุมห้องไกลๆอ่ะครับเอาไว้ใกล้ๆหน้าเราพูดง่ายเลยนะนะบริเวณหัวเตียงอ่ะนะครับเรียกว่าห่างจากหมอนเราอ่ะนะประมาณสักเมตรเท่านั้นแหละนะครับ

0: คือมันจะได้พ่นอากาศสะอาดมาถึงตัวเราได้แต่ก็อย่าใกล้เกินนะไม่งั้นลมก็จะเป่าศีรษะเราจนปวดศีรษะได้นะครับพยายามอย่าไปวางไว้ในมุมอับหลังตู้หรือข้างผ้าม่านเพราะเครื่องมันก็จะดูดได้แต่ลมมุมเดิมๆอากาศมันจะไม่หมุนเวียนมันจะดูดอยู่แต่ตรงนั้นแหละนะครับที่สำคัญที่สุดนะก็ต้องอย่าลืมเช็คแผ่นกรองฝุ่นบ่อยๆแกะออกมาดูบ้างนะครับบางคนก็บอกซื้อมาแล้วก็ไม่เคยนะครับแกะมาดูไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะแผ่นกรองอ่ะดำมิดดำเมี่ยมเลยนะฝุ่นจับอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ต้องเอามาล้างเอามาเปลี่ยนนะไหนๆที่เราจะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องนอนแล้วนะครับก็ควรจะวางไว้ถูกจุดเอาไว้ใกล้ๆหัวเตียงห่างจากหมอนเราสักเมตรเศษนะนะครับลมมันจะได้ไม่เข้าหน้าจนเกินไปแต่ถ้าเครื่องฟอกอากาศไม่ได้ใหญ่มากก็ไว้ใกล้ๆนะครับมันจะได้เอาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมาสู่ร่างกายเราได้นะครับอย่าไปไว้มุมห้องเนี่ยสำคัญนะนอกเหนือจากนี้ครับเขาบอกว่าในห้องนอนเนี่ยยังสามารถเพิ่มความสดชื่นได้นะครับก็ลองเอาต้นไม้พวกฟอกอากาศนะฮะมาไว้ในห้องนอนดูเช่นลิ้นมังกรนะครับพวกนี้เลี้ยงง่ายไม่แย่งออกซิเจนเราตอนกลางคืนแถมยังช่วยเพิ่มสีเขียวในห้องให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นนะเวลาในห้องนอนแล้วมันมีอะไรเขียวๆอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องเลือกให้ถูกด้วยนะไม่จะไปเลือกต้นไม้ที่มันคายคาร์บอนไดออกไซด์มาตอนนอนเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลือกต้นไม้ที่มันฟอกอากาศได้ด้วยคือพูดง่ายคือลิ้นมังกรนี่แหละนะนี่ชัวร์สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากฟังรายการของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมสละเวลาสัก5นาทีนะครับอย่างแรกลองไปดูซิเคลียร์บนเตียงซินะว่ามีจุดที่มันอมฝุ่นมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการนะครับทำความสะอาดห้องนอนตามที่นำเสนอไปนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเพิ่มเครื่องฟอกอากาศหรือว่าต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ก็จะทำให้เราพักผ่อนนะนอนหลับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เลยนะจะได้หลับอย่างสบายใจแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะได้เฟรชสดชื่นหลายคนตื่นขึ้นมาปวดศีรษะน้ำมูกเยอะภูมิแพ้กำเริบนี่โอ้โหมันคงจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มานำเสนอเนื้อหาดีๆครับที่จะทำให้ห้องนอนของเราเนี่ยสามารถสู้ฝุ่นรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ได้เพราะยังไงเรื่องของฝุ่นมันก็จะกลับมาทุกๆปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับนี่เป็นข้อมูลดีๆครับที่นำมาเสนอท่านผู้ฟังใน EP นี้กับเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับกลับมาพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz สวทตลาด 92.75 MHz และสวทสระแก้ว 103.25 MHz เรื่องดีๆมีทุกวัน
1: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ครับว่า
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วสมรสเก่งแล้วได้เข้าว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ่
0: ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกแค่สองเคสปะ
0: เบาครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: าคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณลลักษ์โทษค่ะคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวี
3: จะเปลี่ยนคนซะแล้ว
4: คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวที่หน้าน่าจะเปลี่ยน
3: ค่ะก็มาจะเจอกันจริงๆสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะนะแต่ว่าข่าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็ร้อนนะกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ไปทำกิริยาไม่ดีกับคนไทยบนรถไฟฟ้าหรือ เรื่องของที่ข่าวดีจริงๆก็คือที่วัดพระมหาธาตุเนาะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะในภาคใต้
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายนะที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะก็ยิงกันเดี๋ยวได้ติดตามกันมาดูข่าวดีกันก่อนเลยนะเรื่องของข่าวดีที่เรียกว่าคนไทยทุกคนเลยทีเดียวก็ปลื้มเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: ที่วัดพระมหาธาตุนั้นได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขามีการประชุมเรียกว่าเป็นคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48แล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: นะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของรัฐมนตรีของเรานะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณสบิดาไทยเศษนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก
4: ็
3: ถือว่าเป็นรัฐมนตรีสองท่านค่ะที่เดินทางเรียกว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
4: ้
3: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราได้เฮเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งสมัยสามัญครั้งที่48นี่ค่ะ
4: ค่ะ
3: ได้มีการประกาศมีมติรับรองการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะซึ่งเพิ่งจะประกาศเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองในประเทศไทยเวลาในประเทศไทยนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็เลยทำให้เนี่ยมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6
4: ใช่ค่ะเป็นแห่งที่6
3: แห่งที่6ใช่ค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคือในส่วนของประเทศไทยเราเองนะมีมรดกโลกเนี่ยรวมแล้วเนี่ย9แห่งนะคุณพรศิริ
4: ค่ะ
3: นะคืออย่างที่บอกคือวัดพระมหาธาตุเนี่ยยังถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณสุชาติซึ่งเดินทางไปด้วยนี่ก็ได้แสดงความขอบคุณ
4: ค่ะ
3: ต่อคณะกรรมการเลยทีเดียวนั้นในฐานะที่เป็นผู้แทนในประเทศไทยแล้วก็เป็นไปในนามของรัฐบาลไทยด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเรียกว่านานนับ10กว่าปีเลยเดียวเป็น10ปีเลยทีเดียว
4: 13ปีนะคะจากข้อมูลตั้งแต่ยุคของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยนะคะที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นก็คือก่อนที่จะประกาศเป็นมรดกโลกนี่ก็คือเขาจะเอาไปจะทยอยขึ้นไปเป็นบัญชีเบื้องต้นก่อนนะคะจนสุดท้ายที่สุดนี่แหละก็มีการประกาศออกมารองรับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6รอคอยกันมายาวนานถึง13ปีเลยทีเดียวเพราะว่าขึ้นไปตั้งแต่ปี56 แต่ว่าก็มีการปรับโน่นปรับนี่เพื่อให้เข้าเกณฑ์กับทางกรรมการเข้านะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มาเกิดโควิดทำให้กระบวนการทุกอย่างมันเบรกไว้ก็เลยเนี่ยแหละเพิ่งมาประกาศโดยมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของประเทศไทยเนี่ยเคยได้รับครั้งแรกนั่นก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารตั้งแต่ปี2534นะคะถัดมาก็ปี34เหมือนกัน
3: ค
4: ือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3: อ
4: ันนี้ไม่ปฏิเสธแน่นอนนะคะทั้งสุโขทัยและอยุธยาและถัดมาก็ปี35เป็นแหล่งโบราณโบราณคดีบ้านเชียงนะคะแล้วก็สีเทพนี่ก็ใกล้ๆก็คือปี2566และล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นวัดมหาธาตุก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทคือได้ทยอยดีใจกันในเกือบทุกๆปีหลังจากบ้านเชียงปี35ถัดมาก็คือปี2566เลยที่สีเทพนะคะแล้ว67ก็ภูพระบาท69ก็เป็นวัดพระมหาธาตุนี่แหละ
3: นะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกในภาคใต้นะ
4: ที่
3: ได้มรดกโลกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางคุณสบิดาไทยเศษซึ่งก็ร่วมคณะไปด้วยเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ไว้เหมือนกันนะบอกว่าก็แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยทุกคนเลยทีเดียวนะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
4: ค่ะ
3: นะคะก็นับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็แหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทย
4: ค่ะ
3: ซึ่งความภาคภูมิใจจากแผ่นดินนครศรีธรรมราชสู่มรดกอันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาต
4: ิน
3: ี่คุณ
4: ค่ะ
3: สมิดาก็นั่นไว้อ่ะนะคะ
4: ค่ะของภาคใต้นี่ยังมีที่สงขลานะที่ตอนนี้ก็ขึ้นในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วซึ่งเป็นสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาก็ถูกบรรจุแล้วล่ะเหลือแต่ว่าอาจจะมีการพิจารณากันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
3: แต่ทีนี้ลองฟังความคิดของคนนครศรีกันหน่อยเขาคิดยังไงกันนี
4: ้
3: แน่นอนว่าเขาดีใจอยู่แล้วล่ะ
4: ดีใจแน่นอน
3: นะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะคนนครศรีหรือคนไทยก็ตามนะคะคุณวราจันทร์มณีซึ่งเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองนะก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันโอ้นะก็คือก็ดีใจแต่ว่าคือไม่ได้ดีใจมากนะคุณวราบอกก็แบบอาจจะเฉยๆกับข่าวนี้หน่อยนะครับคือบอกว่าตราบใดที่คนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ยังเป็นคืออันนี้จะแนวการเมืองนิดนึงบอกว่ายังเป็นสลิ่มอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาไปไหนนะเพราะวัดพระธาตุก็ถูกทำเสียหายไปเยอะของเก่าก็โดนขโมยไปมากคือถ้าเกิดเป็นมรดกโลกเดียวแต่ว่ายังมีระบบอุปถัมภ์เต็มเมืองเนี่ย
4: ค่ะ
3: คือมันก็คือไม่สามารถที่จะเริ่มไปไหนได้นะคะอันนี้อาจจะแบบ
4: แต่ว่า
3: ผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึง
4: ก็เห็นแย้งนิดนึงน
3: ะ
4: กับเรื่องนี้ก็คือว่าก็เรื่องที่พูดมาเรื่องการเมืองก็เอาล่ะทางภาคใต้ก็แน่นอนว่า มีความรุนแรงแน่นอน
3: ค่ะ
4: นะคะแต่ว่า ในแง่ของนครศรีธรรมราช
3: ค
4: ุณแสงระวีคือแหล่งรายได้ดิฉันว่าส่วนหนึ่งมาจากวัดมหาธาต
3: ุ
4: ไอ้ไข
3: ่
4: หรือว่ามีอะไรอีกอ่ะที่มีพระพิฆเนศไหมล่าสุดที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะท
3: างองค์ใหญ่เหรอคะ
4: เป็นอะไรสักอย่างนี่จำไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าเศรษฐกิจที่หมุนเวียนทำให้มีสายการบินลงสายการบินขึ้นที่นคร
3: เนี่
4: ย มากเลยทีเดียวก็เรียกว่าเศรษฐกิจสายมูที่เป็นส่วนหนึ่งในการในสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนนครนะไอ้เรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาละที่พูดมาอย่างนี้ก็เข้าใจท่าทีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นว่าพอมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมปุ๊บทุกคนก็อาจจะหันมาช่วยกันต้อนรับแขกหรือว่าช่วยกันรักษาของเก่าโบราณของเราไว้เนาะ
3: นั่นเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอ่ะมาดูข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นข่าวที่ร้อนในโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะก็กรณีที่มีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าขึ้นรถไฟฟ้าที่ BTS นะคะแล้วก็มาส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารคนอื่น
4: ๆ
3: นะคะทีนี้เนี่ยพอผู้สื่อข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวผู้โดยสารคนไทยคือเขาก็เข้าไปเตือนอะนะว่าแบบอยู่บนรถไฟฟ้าเนาะก็ไม่ควรจะเสียงดังอะแต่ว่าปรากฏว่า ถูกตอบกลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็แสดงท่าทีประมาณแบบคุกคามด้วยเหมือนกันนะในส่วนของคนไทยที่ถูกคุกคามเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็เลยแบบมีการโต้กันนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แสดงกิริยาหยาบคายด้วยนะมีการชูนงชูนิ้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เป็นนักเรียนอิตาลีเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามหรือว่าทำอะไรที่มันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้นะ
4: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพราะนั้นไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกระทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยแล้วก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งกรณีของการเขาเรียกว่าอะไรส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยซึ่งบนรถไฟฟ้ามันก็เป็นที่สาธารณะเนาะคนทุกคนก็สามารถที่ขึ้นไปได้
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกระทำแบบเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบของผู้ให้บริการเนี่ย มันก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได
4: ้ค่ะ
3: เพราะว่าอันนี้เขามีคนเอาคลิปวิดีโอบนรถไฟฟ้านี่มาเผยแพร่ไงในโซเชียลเลยทีนี้ก็โอ้โหคือกระหน่ำกันสุดฤทธิ์สุดเดช
4: ค่ะ
3: คือคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยทางตำรวจบอกว่าถือเป็นพยานแล้วก็หลักฐานสำคัญเลยที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำไปใช้ประกอบพิจารณาดำเนินคดีได
4: ้
3: นะคะแต่ว่าหลังจากมันมีการคลิปเปิดเผยแพร่คลิปออกมา
4: ค่ะ
3: มันก็มีคนในโซเชียลนั่นแหละคือตั้งคำถามถึงแบบเอาเด็กพวกนี้คือแล้วเราจะไงเพิกถอนวีซ่าเขาได้ไห
4: ม
3: เขาเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าอยากให้แบบกลับประเทศไปเลย
4: อ๋อส่งกลับเลย
3: ใช่ซึ่งท่านพลตรีโทไตรลงก็บอกว่าจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะก็คือตม.นั่นแหละ
4: ค
3: ือถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามีพฤติการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็สามารถพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วก็ฝากถึงประชาชนด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพบเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดเห็นจากคลิปนี่ก็น่าสงสารน้องเขาเหมือนกันนะคือแบบ
4: โดนลุมเลย
3: ประมาณโดนลุมเลยนะคะ
4: เพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตจนสถานทูตก็ต้องออกมาแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าโอ้โหเรียกว่าคนไทยหลังจากมีดราม่าผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะตามเอาทัวร์ไปลง
3: โอ้โหคือเรียกว่าไล่ล่าแม่มดเนี่ยที่เขาเรียกว่าไล่ล่าแม่มด
4: ล่าแม่มดกันไปถึงอิตาลีกันเลยทีเดียว
3: ใช่แล้วคือรู้แบบตารางคือเขาจะลงตารางว่าไงไว้ไงว่าเขาจะไปที่ไหนที่ไหนบ้างปรากฏว่ามันมีอยู่อันนึงเขาจะไปที่แหลมบริหายที่เกาะล้าน
4: พัทยานี่แหละ
3: ก็โอ้โหคนไปรอกันเต็มอ่ะ
4: โอ้โห
3: ก็
4: อะไรก็จำนะแต่อย่าให้มันเกิดความรุนแรงเนาะ
3: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือมันก็คือหนักหน่วงเลยทีเดียวนะเห็นบอกว่าถึงขนาดแบบลามไปถึงกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนอิตาลี
4: ค่ะ
3: ที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีการมีจดหมายฟ้องไปที่โรงเรียนต้นสังกัดตำรวจพัทยาก็ต้องคุมเข้มเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีกำหนดการที่บอกที่ไปที่มาแหลมมาริไฮใช่ไหมอันนี้ก็นั่นกันเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: อย่างที่บอกว่ามีการสำรวจพิกัดต่างๆเนี่ย
4: อ
3: ันนี้ก็ทางตำรวจก็ต้องเดือดร้อนน่ะต้องไปคอยดูนะที่พัทยาด้วย
4: ะ
3: นะก็ต้องไปรอดูว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นน่ะนะคะ
4: นี่ล่าสุดก็เห็นความเคลื่อนไหวทางของคุณแท็กพัทันยูนะพรัญญูนะคะก็มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้อนรับนะต้อนรับนักท่องเที่ยวนิสัยดีทุกคนแบบจริงใจอาหารอร่อยของไทยคือส้มตำส่วนนักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดีเรามีเมนูมาแนะนำครับ
3: อันนี้พูดออกอากาศไม่ได้นะแต่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ออกมา เรียกว่าด่ายับเลยเหมือนกันนะคะคุณสเตฟานทศิษย์ซึ่งเป็นอดีตพระเอกลูกครึ่งไทยอิตาลีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากข้อความเตือนใจถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยโดยคุณสเตฟานเนี่ยบอกว่าแล้ววันนี้ก็มีไอ้พวกเนี่ยแล้วก็แบบจุดๆนะอิตาลีนะทำซามในรถไฟฟ้าใช่ไหมวันนี้มีคนทักมาเต็มเลยนะคะแล้วก็หูคำหยาบมาเต็มแล้วก็นี้ประมาณว่าก็บอกเลยนะว่าญาติพี่น้องเนี่ย
4: ค
3: ือตอนนี้นี่คือแบบต่างด่ากันใหญ่เลยทีเดียวนะคะคือ
4: ออ
3: กกะไม่ได้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเซฟานบอกว่าบอกเลยนะว่าใครที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์นะตนเองเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยคนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลยนะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยอยู่เมืองไทยคือสวรรค์บนโลกอ่ะคนไทยเป็นหนึ่งเดียวในชาติในเป็นหนึ่งในชาติเดียวในโลกที่แบบพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะยิ้มแย้มนะคะแล้วก็แบบเหมือนก็ปล่อยผ่านไปคืออันนี้คือนิสัยของคนของคนไทยที่อาจจะเรียกว่าลืมง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละก็มีการเตือนบอกว่าก็ลองคิดดูว่าอย่างเราไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเราก็ยังให้เกียรติคนบ้านเขา
4: ใช่ไ
3: หมเพราะอันนี้มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เกียรติประเทศไทยคนไทยด้วย
4: อันนี้นะมันเป็นมารยาทพื้นฐานในการ อยู่ในสังคมเรื่องของเสียงดังโวกเวกโวยวายแต่ก็เข้าใจแหละว่าเหมือนเวลาเราขึ้นลิฟต์บางทีเราก็เจออยู่กันครบแก๊งเราเข้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันนี่แหละก็ยังเสียงดังคุยกันข้ามหัวไปมาม
3: ันก็น่
4: าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนตัวเราด้วยตัวเขาด้วยก็คืออย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่เวลาไปไหนแล้วคุยกันเสียงดังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่แม้แต่ชาวต่างชาติมาทำแบบเนี้ยเรายังไม่ชอบเลยหรือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ถ้าข่าวมันไปสู่นานาชาติเขาก็จะได้รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยจะไปทำแบบนี้กับเขาไม่ได้นะก็ต้องมีมารยาทเหมือนมันคัดกรองนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งด้วย
3: ใช่ค่ะเนี่ยนะก็ทัวร์ไทยถล่มยับจนเพจสถานทูตนั้นต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะ หรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องปิดกันเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: คือจากคลิปนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวไทยที่เขาที่โดนเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วก็แสดงความไม่พอใจกลุ่มนักเรียนเหล่านี้แล้วก็ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้ปิดเพจไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะคนไปแสดงความเห็นกันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนะทางสถานทูตเขาก็ได้ออกแถลงการแบบขอโทษคนไทยเลยทีเดียวนะแล้วก็ประณามพฤติกรรมของเยาวชนบน BTS นะที่แสดงออกมาเรียกว่าแถลงการ3ภาษาเลย
4: ค่ะ
3: นะมีภาษาอะไรนั้นมี
4: อิตาลี
3: อังกฤษมีไทยด้วยนั่นแหละ
4: ครบ
3: นั่นแหละก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เดินทางมาประเทศไทยภายในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็บอกว่าสถานทูตเนี่ยกล่าวขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนคนไทยรวมถึงผู้รับความไม่สบายใจหรือกังวลใจจากเหตุการณ์นี
4: ้
3: แล้วก็ยังบอกว่าอ๋อนะนั่นแหละก็บอกว่าตระหนักถึงชื่นชมแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสังคมไทยที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถซ้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมได้คือไม่ควรจะเหมารวมนั่นแหละ
4: เราก็ไม่เหมารวมเพราะว่าเรากับอิตาลีก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานจนประเทศไทยก็ฮิตนิยมรับประทานอาหารอิตาลีนะพิซซงพิซซ่าพวกพาสต้าอะไรพวกนี้นะก็แสดงว่ามันสัมพันธ์กันดีมาอยู่แล้ว
3: ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะ อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวดูในเรื่องใต้แต่ว่าก่อนที่ไปดูเรื่องใต้ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะยังคงเรียกว่าแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนั่นเองนะคะ
4: โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี้ยรฟม.ก็มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9นะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้า

0: ถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
1: แล้วก็เส้นทางที่4เส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นที่5คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางคือโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปที่ถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุวิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.เองนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะเพราะนั้นก็รฟม.ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็หลีกเลี่ยงการเส้นทางที่มันคงจะติดนั่นแหละนะเรียกหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ติดตามข่าวกันต่อแต่ก่อนที่จะไปภาคใต้เนี่ย
0: ค่ะ
1: พอดีว่าอันนี้ลืมไปคุณผู้ฟังพอดีเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอิตาลีค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเอาตัวแทน4คนเนี่ยมาขอโทษนะมาแสดงความยกมือไหว้แสดงความหรือเหมือนกับว่าสำนึกผิดอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ใน Facebook เนี่ยเห็นบอกว่าเฟซบุ๊กของน่าจะเป็นของนักศึกษาเนี่ยนะคะ Embassy of Italy in Bangkok เนี่ยเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยแพร่เห็นเยาวชนชาวอิตาลีจำนวน4คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยบนรถไฟฟ้า BTS นะคะ
0: ค
1: ือยืนเรียงแถวกันแบบหน้ากระดานเลยทีเดียวแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็คือกล่าวคำทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีโดยเยาวชนทั้ง4คนเนี่ยค่ะได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงขอโทษต่อวัฒนธรรมและก็มารยาทของไทยจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคือช่วงท้ายของคลิปเนี่ยค่ะตัวแทนเยาวชนเขาได้กล่าวขอให้คนไทยเนี่ยให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เคารพต่อวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นด้วยแต่รู้สึกว่าเอ๊ะดูข่าวไหนๆเห็นเขาบอกว่านักศึกษากลุ่มนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วแล้วล่ะ
0: ทำไมคะมีการกดดันหรือยังไง
1: ก็อาจจะต้องกลับไปอาจจะต้องเสร็จภารกิจก่อนหรือเปล่านะคะ
0: แต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแลนะ
1: ใช่
0: แสงระวีต่อให้ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดแต่เราก็ไม่ควรที่จะมีความดูแลอะไรเกิดขึ้นนะคะ
1: อันนี้ก็เห็น
0: แต่ว่าในเมื่อเขาสำนึกแล้วเราในฐานะเจ้าบ้านก็อภัยให้
1: เราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแบบลืมง่ายโกรธง่ายหายเร็วอะไรอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: อ่ะไปกันต่อที
1: ่ค่ะภาคใต้เนาะ
0: เหตุการณ์ภาคใต
1: ้คืออันนี้เนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์แบบซ้ำกัน2ครั้งติดเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะคาร์บอมที่เข็นรถเข้าไปนะแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะส่วนที่2นี่ก็หนักหนากว่าครั้งแรกจริงๆไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าหนักหนาหรือเปล่าแต่ว่ามันหนักหนาทั้ง2เหตุการณ์แหละ
0: ก
1: ็คือมาแบบคนร้ายนั่งรถกระบะแบบ 5-6 คนน่ะแล้วก็ลงจากรถวิ่งมาถือปืนจ่อแบบ นายทหารพรานที่อยู่ในพื้นที่นะ5 นายเสียชีวิตหมดเลย
0: ค่ะคือการข่าวนี่

0: แทบจะไม่มีรายงานหรือการเฝ้าระวังหรือยังไง
1: นั่นน่ะสิคือเรื่องนี้ทางอดีตบิ๊กข่าวกองเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะทางคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันโดยก็ได้ระบุบอกว่ามาถูกทางนะคะคือหลังจากเหตุรอบยิงฐานพรานเสียชีวิต5นายเนี่ยปรากฏว่าทางผบ.ชก.นราเนี่ยนราธิวาสเนี่ยเขาได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งจังหวัดเลยนะคะซึ่งท่านนันทวัฒน์บอกว่าอันนี้ต้องพูดให้ชัดๆว่ามาถูกทางแล้ว
0: ค
1: ือทำให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นมีความฉับไวในการไล่ล่าคืออย่าไปฟังคนที่ออกมาท้วงติงนะคะสังหารทหารใช้อาวุธสงครามขนาดนี้จะให้แบบปราณีกับโจรก่อการร้ายได้อย่างไรน
0: ะ
1: คือจับเป็นไม่ได้ก็จับตาย อย่าเก็บไว้ก่อเหตุอีกมันไม่ใช่เรื่องของการคิดต่างแต่ว่ามันคือการก่อการร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคนออกมาพูดจนแบบเหมือนก็ไม่ใช่คำว่าไล่ล่านะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะประคบประงมหรือว่า
1: ใช่
0: จะตาต่อฟ้าฟันต่อฟันก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลเหตุการณ์ก็ยังคงก่อเกิดขึ้นอยู่เสมอมาสิ่งที่โจรรับรู้ก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรใจเขาไม่ได้มีความเมตตาต่อสิ่งอื่นบนโลกใบนี้แล้ว
1: คือเท่าที่ฟังดูบางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเรื่องแบบภายในเป็นเรื่องในพื้นที่ที่แบบอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันนี้คือ มันก็ต้องรอการเรียกว่าพิสูจน์ทราบนะภาษาความมั่นคงเขาจะใช้พิสูจน์ทราบ
0: แต่ระยะเวลามันกินเวลากันมั้งแต่คือหลังจากปะทุแต่ปี47ถูกไหมคุณแสงระวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็หรือว่าเราอยู่ในแวดวงของข่าวสารยังไงเราก็คือรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่
1: อง
0: โดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นตอจุดเกิดเหตุการจะหาวิธีแก้เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างถูกทางจริง
1: ๆนั่นน่ะสิ
0: คือเอาว่าโจรนี่ก็เจเนเรชันใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเจเนเรชันเดิมก็จะต้องมีล้มหายใจจากไปเหมือนกันแสดงว่าการส่งต่อตรงเนี้ยรอยต่อการส่งต่อเนี้ยมันยังถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องอยู
1: ่ก็ยังต้อง
0: หรือยังไง
1: นั่นแหละคือไม่รู้ว่ามันจะหาความกระจ่างได้อย่างไรด้วยคือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่จริงๆดูในส่งรัฐบาลก็จริงจังอยู่นะ
0: ค่ะทุกรัฐบาลรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลทหาร
1: แต่ว่าหลายคนพูดตรงกันว่าการข่าวมันควรจะต้องแบบนะ
0: หรือการข่าวเรายังไม่เข้าถึงมันต้องไปแฝงตัวคุณแสงระวีเขาก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: คุณเห็นไหมเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: ทุกครั้งพอเกิดไปแล้วเนี่ยการข่าวเป็นไงรู้ไหมรู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมาหรือเปล่า
0: จะว่าไปนี่ก็ตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าจะยกเคสอย่างกรณีมีมือปืนเข้าไปบุกยิงหูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกไหมแล้วการข่าวมันแต่อาจจะเป็นรายบุคคลหรือไม่ได้เป็นขบวนการหรือเปล่าการทำแต่เชื่อว่าทางโจรเองก็ต้องมีการป้องไอ้จำกัดวงอ่ะในการที่จะสื่อสารกันว่าเราจะก่อเหตุอะไรยังไงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: มันก็ดูหนังเหมือนกันนะ ไม่ใช่เราดูฝ่ายเดียวนะ
1: ก็ใช่อ่ะสิคือเขารู้เราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเรารู้เขาก็รู้เหมือนก
0: ันรู้เขารู้เราแต่มีแต่เขารู้เราไม่รู้เขาม
1: ันเหมือนเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืด
0: ถูกต้องค่ะ
1: เขาเลยทำอะไรได้ตลอดนะคะอันในส่วนของการเมืองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรร
0: ค
1: ประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เกิดเจ้าหน้าที่เกิดความสูญเสีย
0: ค่ะ
1: คือมันมีความจริงซึ่งจริงๆอันนี้มันก็มีการเตือนกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงส.ส.กมลศักดิ์นะตอนนั้นนะ
0: ค่ะ
1: คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ความรุนแรงนั้นกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม
0: ่ค่ะ
1: แต่ว่าการพูดคุยเนี่ยมันต้องไม่ใช่การยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวคือต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: คุณอภิสิทธิ์ยังบอกว่าขอรัฐบาลเนี่ยอยากคิดว่ามีความรุนแรงแล้วจะต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือจริงๆถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยก็แปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคง อ๋อหมายความว่าคือพอเกิดเหตุการณ์แล้วก็รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าเกิดพูดคุยก็แสดงว่ามันมองให้เห็นว่าไอ้คุณปล่อยปละละเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคือมันควรจะต้องหาแบบหาคนผิดหาคนมาลงโทษให้ได้ก่อนอะไรประมาณนั้น
0: จับโจร นี่แหละเบื้องต้นเนี่ยมันยังจับโจรไม่ได้หรือจะสุดท้ายก็เหมือนพีชีพอะไรทำนองนี้ไหม
1: ก็ด้วยเหมือนกันเขาเลยบอกว่ามันควรจะต้องทำควบคู่กันไปไอ้เรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องหา
0: เดี๋ยวก็
1: ทำให้มันกระจ่าง
0: เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีคนไปหยิบยกตอนคุณพิเศษเป็นนายกหรอ
1: นี่ไงมีคนย้อนแล้ว แล้วก็คุณพิเศษยังมีการพูดถึงการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยขึ้นมาเนี่ยแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระไปให้กับคณะพูดคุยทำงานเพียงฝ่ายเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณพิเศษบอกว่าคือทราบมาว่าคณะพูดคุยเนี่ยเขามีความพยายามที่จะทำงานอยู่นะแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเกิดคือไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือไม่
0: เหมือนโจรอยากได้อะไรทีก็ก่อเหตุทีเราก็ต้องไปตามใจตรงนั้น
1: ถูกประมาณอย่างนั้น
0: ค
1: ือจริงๆทางคุณพิสิทธิ์ต้องการที่แบบต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอ่ะในการที่จะแบบ
0: ก็อยากใช้แต่มันจับไม่ได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็ที่ฉันเห็นใครเหมือนจะเห็นข่าวว่าย้อนไปที่คุณอภิสิทธิ์มีการเดี๋ยว
0: ก็ต้องคงแต่ฝั่งรัฐบาลแต่ว่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญวันนี้ก็ไปพร้อมกับเสนาธิการทหารบกนะคะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนี่แหละและก็เลยนำคณะเนี่ยไปที่นราธิวาสก็เพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์นี้เลยนะคะแล้วก็มีการไปให้กำลังใจทางผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เยี่ยมคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็มีการไปลงพื้นที่นะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็บอกว่ายอมรับไม่ได้เลยลูกน้องเสียชีวิตเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้อยู่ดีมีสุขหรอกก็คือแบบว่าโอ้เห็นอกเห็นใจนะคะก็มีการไปให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอ่ะเขาเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจอ่ะเนาะไม่ได้ถูกเหมือนแบบบางทีก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าท่านนายกจะไปไหมพอไปก็บอกโอ้โหต้องมาอารักขาตกลงต้องทำยังไงถึงจะถูกใจทุกคน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ใช่อันนี้ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนสสอีกท่านหนึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนอยู่ในพื้นที่นั่นแหละคุณรมดอนปัญจ
0: อ
1: นะก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าขอสนับสนุนท่าทีของฝ่ายการเมืองแล้วก็นโยบายในสถานการณ์ปัจจุบันก
0: ็
1: คือสนับสนุนท่าทีแล้วก็จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เลขาธิการสมช.ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพแล้วก็ปรามหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่มีท่าทีแข็งกร้าวนี่คือบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายการเมืองและนโยบายที่ยืนยันทิศทางการทำงานในภาพใหญ่หรือว่ากำกับแนวทางในระดับยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็นคือคุณรมดอนบอกว่าข่าวที่รับรู้กันในวงกว้างเนี่ยก็คือท่าทีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อคำพูดของเสนาธิการทหารบกซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.โดยตำแหน่งในระหว่างที่ลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตันหยงมัดแล้วก็สภ.ตันหยงนราธิวาสในก่อนหน้านั้นน่ะนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มุ่งสัญญาณในการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทั้งในและต่างประเทศนะคือที่ท่านเสนาธิการทหารบกออกมาพูดตอนนั้นที่บอกว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วนะเราจะไม่อยู่เฉยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางสมช.ทางกลาโหมก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าไล่ล่าเลยอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งจริงๆประชาชนเห็นด้วยกับทางเสนาธิการทหารบกนะคืออย่างที่บอกมันต้องแบบให้เด็ดขาดซึ่งคุณรมดอนก็ยังบอกว่าเนี่ยคำพูดลักษณะนี้เนี่ยของผู้นำหน่วยมันไม่เคยมีมาก่
0: อ
1: นทุกคนเนี่ยคือทำท่าทีแข็งกร้าวของแม่ทัพภาค4โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือที่ออกมาพูดบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ปล่อยให้รอดหรอกถ้าผมทำนะก็คือในส่วนที่ยิงสสกมลศักดิ์นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละมันก็เลย ยังคงเป็นปัญหาในภาคใต้ที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู
0: ่ใช่คงติดตามกันยาวๆเลยเรื่องนี
1: ้นะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: มาติดตามกันต่อนะก็ดูเรื่อง ฝนฟ้ากันหน่อยตอนนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคือทุกภาคอ่ะต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะทุกภาคยังคงต้องเจอกับฝนฟ้ากันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของสทนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะก็มีการสั่งให้เฝ้าระวังน้ำทะเลที่จะหนุนสูงใน7จังหวัดภาคกลางวันที่28ถึง1สิงหาคมนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะโดยสทนช.เนี่ยบอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลนั้นมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยรวมถึงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาค
0: ม
1: ในเดือนนี้นะถึงวันที่1สิงหาคมเลยทีเดียวนะคะรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะคะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระรามที่2อีกแล้วนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงคราม
0: ค่ะ
1: น
0: ี
1: ่ต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้แสดงว่าวันหยุดนี่ยังให้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เหรอ
1: ใช่
0: ฝนตกหนักหรือไปก็ คงจะต้องดูจุดที่อย่าไปจองรีสอร์ทใกล้แม่น้ำอะไรเนาะ
1: เอาที่แบบห่างๆหน่อยนะคะ
0: ขยับมาที่เรื่องบัตรคนจนที่เขาเรียกว่าเป็นดราม่าข้ามสัปดาห์เลยหลังจากที่มีคนตกเกณฑ์เข้าไปเยอะทั้งคนมีคนเก่าออกไปมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีคนที่มาต้องมาเขาเรียกอะไรยืนยันความจนของตัวเองจริงๆใช่ไหม คือต้องแบบโอ้โหหาสารพัดอย่างมายืนยันเพื่อให้บอกว่าฉันนี่แหละจนจริง
1: ๆ
0: เพื่อที่จะได้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องนี้ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเรื่อยมาเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็จึงมีการกำชับค่ะกระทรวงการคลังให้เร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านและถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนนะคะโดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำข้อ ังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็นำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมก็คือขยับการประชุมครม.จากวันอังคารมาเป็นวันจันทร
1: ์
0: เพราะว่าครม.เป็นวันหยุดราชการนะคะโดยคุณรัชดาบอกว่าความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสำรวจก็มีการขึ้นบัญชีไว
1: ้
0: โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ที่ต้องการขณะเดียวกันก็ยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จัดมีที่มีจำกัดเนี่ยต้องถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่แล้วนะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการขยายเวลาการรับสิทธิ์ผู้มีบัตรถึง30กันยายนนี้นะคะจากเดิมเนี่ยจะหมดในแค่เดือนกรกฎาค
1: ม
0: ก็เลยขยายไปถึง30กันยายนนะคะระยะเวลาทบทวนสิทธิ์เป็นถึงเวลาที่ถึงวันที่31สิงหาจากเดิมสิ้นสุดที่31กรกฎาคมโดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะคะอ่ะก็โอ้โหเสียงมันก็เยอะเหลือเกินนะท่านนายกก็ทนฟังไม่ได้แน่นอน
1: คือจริงๆมันเหมือนกับว่านายกแบบคือก็ตั้งใจที่จะช่วยประชาชนอ่ะต้องการที่จะทำให้มันประชาชนได้
0: ประโยชน
1: ์
0: สูงสุดแต่ก็เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการร้องเรียนเรื่องคนที่ไม่จนจริงสวมสิทธิ์อะไรกันคือต่างนานเนี่ย
1: คนก็เดี๋ยวนี้ออกมาพูดอ้าวคือที่ผ่านมาแสดงว่าแบบโหช่องโหว่เยอะมากเลย มันทำให้คนที่รวยอยากจนนะไม่ใช่ยากจนแต่อยากจนนะมาได้รับประโยชน์ตรงนี
0: ้แล้วเรานี่จนอวดรวยเราเนี่ย
1: นะอ่ะวันนี้คุณเอกนิติ นิติธนประภาสเองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการคลังก็พูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าก็พร้อมที่จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนที่โดนหลอกนะคะก็วันนี้ท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากว่า5ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็การอัปเดตข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะช่วยคนจนจริง
0: ๆ
1: ให้สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการแล้วก็คัดกรองการคัดกรองครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถนำคนใหม่เข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนคือ 2.3 ล้านคนแต่ว่าคนที่ เคยมีสิทธิ์แต่ว่าหายไปก็คืออาจจะรวยถือว่าเป็นคนรวยแต่ว่าตอนนี้มันต้องหลุดไปเนี่ยนะคะคือคุณเอกนิติบอกว่าคนที่เคยมีสิทธิ์หายไปหรือคนที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ในการคัดกรองนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ข้อมูลของภาครัฐในบางส่วนที่มันอาจจะไม่ได้อัปเดตเท่าที่ควรแล้วก็ข้อดีของการคัดกรองครั้งนี้เนี่ยคุณเอ็นนี่ดีบอกว่ามันยังช่วยให้คนที่ถูกหลอกเอาชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยได้รู้ตัวนะคะแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอ็นนี่ดีเลยมองว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ข้อมูลนั่นเอง
0: ค
1: ือข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่ามันไม่ได้อัปเดตเท่าที่ควรนะทั้งในส่วนของการถือสินทรัพย
0: ์
1: ของผู้ที่ขอรับสิทธิ์แล้วก็อื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าคิดอีกอย่างนึงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีการสำรวจใหม่เนี่ยอันนี้คือให้คิดตามเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการสำรวจใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะว่าข้อมูลของประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขคือก็จะต้องทำกันไปแบบเนี้ยนะคนอยากจนเนี่ยก็ได้รับบัตรคนจนไปอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแก้ไขคนถูกหลอกให้จดทะเบียนหรืออื่นๆเนี่ยก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาเห็นคนไปแจ้งความเนี่ยเยอะเลย
0: ค่ะ
1: กรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเราถูกหลอกเอาชื่อไปใส่เป็นผู้ถือหุ้นนู่นนี่นั่นเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ก็ ถือว่ารัฐบาลนี้ได้ช่วยเหลือแล้วก็สามารถคืนสิทธิ์ให้นะคะส่วนการสำรวจของผู้รับสิทธิ์ครั้งใหม่นี้เนี่ยยังช่วยให้เราเห็นข้อมูลได้ว่าจากคนที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยทำงานคือ60โทษค่ะ20ถึง60ปีเนี่ย20ถึง60ปีมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขนะคะคือคุณเอ็นที่บอกว่าเราจะให้คนมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเนี่ยต่อไปเรื่อยๆคงไม่ได
0: ้
1: นะรัฐบาลเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้นะออกมาตรการในการจัดหางานหรือว่าเพิ่มทักษะแรงงานให้กับคนเหล่านี้คือเขาจะได้หามีสามารถที่จะหารายได้เพิ่มต่อไปได
0: ้
1: นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการสำรวจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในครั้งนี้แล้วเนี่ยสิทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลดลงอันนี้คือไม่ว่าจะลดลงเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเลย
0: นะ
1: งบประมาณมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่ช่วยคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ได้ตรงกลุ่มตรงจุดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาจากงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยใช้กว่า 70,000 ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีอยู่ที่เราใช้ประมาณ 70,000 ล้านบาทอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะนอกจากนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เราก็ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราก็มีความช่วยเหลืออื่นๆให้อยู่แล้วนะทั้งเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการอะไรพวกนี
0: ้คนละครึ่งมาอีก
1: คนละครึ่งไม่ได้แล้วสิต่อไปนี้คนละครึ่งไม่มีแล้วนะคือมันจะต้องพลัดแล้วไงไม่ต้อง60 40แล้วถ้าเกิดรัฐบาลต่อไป
0: กลับไปคนละครึ่งไม่ได้แล้ว60ร้องเรียนเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้แล้วนะ
0: โอ้โห
1: ในเมื่อพลัดมาแล้วก็ต้องพลัดต่อไป
0: โอ้โหเสียงเข้มเลยนะ เป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาทันทีนะคุณแสงระวีเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: 70,000 ล้านนี่เท่ากับเม็ดเงินที่ตอนไปเยือนจีนนะใช่ไหมทำไมดิฉันวนอยู่กับตัวเลข70เนี่ย 70,070 อะไรเนี่ย 70,000 ล้านใช่ไหมก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็หวังว่าจะคัดกรองโดยที่ได้ผู้ที่จนจริงๆอ่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยมัน14ล้านไหมที่ตอนยุค
1: 13
0: พลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้สึกว่า คนจนมีประมาณ14ล้านเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถ้าตกหล่นก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กแต่ตอนนี้มันยังไม่ใกล้เลือกตั้ง
1: ค
0: ือเป็นสารฐานเสียงนั่นแหละนะคะอ่ะขยับมาที่ความคืบหน้าของเรื่องทุจริต
1: โอเค
0: นะคะก็เห็นทางคุณประกรณ์นินทพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการไปประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บอกว่ามีพบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยร้อยกว่าคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่คนทุจริตสอบแต่คนน่าจะอยู่ในทุจริตลับนะคะคือมีทั้งภาครัฐเอกชน
1: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ก็ยังไม่บอกว่าได้รับสวยได้รับสินบนนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนแหละ มีทั้งรัฐและเอกชนประมาณ100เป็นร้อยนะคะ ก็เตรียมส่งรายงานให้นายก4สิงหาคมนี้ก็คือหลังจากเปิดทำการเนาะเพราะว่าวันก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะโดยการประชุมเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำข้อมูลต่างๆเข้ามารายงานแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นโครงร่างนะคะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายนี่มีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งกว่าเดิมนะคะส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เจอก็คือกระบวนการก่อนสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบจุดบกพร่องหลายประการรวมถึง TORและจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการสอบมีกระบวนการอย่างไรพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตามปกตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระบวนการจัดเก็บเอกสารการจัดข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้จัดสอบเช่นการสอบ Entrance การสอบของมหาวิทยาลัยและข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยคือการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งซึ่งพบว่าเดิมเนี่ยขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุเนี่ยบวมออกมาอีก 2,000 นะฮะเป็น 10,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นไปได้ยังไงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีมติอะไรรองรับหรือไม่โ โดยก็มีข้อเสนอแนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คือผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อที่จะให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องของเส้นทางเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อหลังจากนี้คณะทำงานก็จะระดมกันทำงานในวันหยุดไม่หยุดเลยนะเพื่อที่จะปิดเล่มแล้วก็ทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาเพื่อสั่งการต่อไปนั่นแหละค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็นั่นแหละรอเปิดทำการเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หยุดกันเลยนะหยุดแต่ว่าวันหยุดยาวก็หยุดทั้งสัปดาห
1: ์
0: ก็เปิดทำการมาก็ข่าวก็คงจะทะลักกันมาเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆพูดถึงเรื่องของรองนายกประกรณ์เนี่ยก็มีข่าว เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของเกษียณที่อยากจะให้คนที่เกษียณเนี่ยได้เกษียณก่อนครบ60อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: early retire
1: early retire
0: ค่ะ
1: นะก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่า early retire ไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมีข้าราชการประมาณ3ล้านคนสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้เหลือสัก2ล้านคนอะไรอย่างงี
0: ้2ล้านก็แล้วไปจ่ายรายเดือน
1: คือมันมีโอกาสที่จะเพิ่ม
0: งาน
1: ที่จะเพิ่มเงินเดือนให้คนที่ยังอยู่เนี่ยได้อะไร
0: แล้วบำเหน็จบำนาญก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดี
1: ก็
0: ถ้าสมมุติรับบำนาญมันลดลงหรือเท่าเดิมกับเงินที่เคยได
1: ้บำนาญเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่านะ อาจจะแบบอยากให้แบบทีเดียวไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เห็นบอกว่าอยากถ้าเออร์ลี่ใช่ไหมเงินก้อนไป
1: ใช่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันนะคือจะรับฟังความคิดเห็นประมาณ15วัน
0: ค่ะ
1: คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานมั้งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่5สิงหานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะการเปิดรับฟังความคิดเห็นช่วง3วันแรกเนี่ยคือเห็นบอกว่าได้รับความสนใจมากเลยมีคนเข้าไปรับฟังไปแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่า 8,000 คนเลยทีเดียวนะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะ
0: เ
1: ดี๋ยวจากนี้ก็จะมีการสรุปข้อเสนอแนะแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้รับทราบช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมด้วยกลางเดือนหน้า
0: สิงหานี่หลายเรื่องเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คือเป้าหมายของโครงการนี้ก็อย่างที่บอกคือต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเราสามารถลดจำนวนลงได้จาก3ล้านคนเหลือ2ล้านคนภายใต้ฐานงบประมาณก้อนเดิมเนี่ยมันก็จะช่วยค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการที่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ในระบบเนี่ยส่งขึ้นตามไปด้วยนะซึ่งอันนี้เขาก็เลยบอกว่ามันก็น่าจะดีแต่ว่ามันจะทำให้งานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าวะคุณมา คือถ้าเกิดคือทุกวันนี้เห็นบอกว่าหลายคนมันก็โอ้โหคือก็มันน้อยจนแบบบางคนนี่งานหนักอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโหลดไปเลย
1: มันโหลดไปไงแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วฟังความคิดเห็นกันดูเห็นบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.แล้วก็กพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้นเขากำลังจะพิจารณาเรื่องนี้อยู่มันต้องใช้หลายมิติเลยทีเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาจนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000 คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าเรื่องงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20% มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย 40-45% และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดอีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถอีวีกว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถอีวีป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทางนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ.1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง ียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ Line Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจาก

0: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับขอบคุณทีมงานที่ห้องส่งนะครับที่ได้ส่งสัญญาณนะครับนะเชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้เราได้เชื่อมโยงพบหน้าพบตาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสานคุณจุนชัยคำรอดนะครับที่ห้องส่งส่วนทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเดชธรชัยโสดาพนากรทิมพิทักษ์นะครับและอัครเดชคำพิระนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสามวันนี้นะครับที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยผมใช้การดับจากคลองนะครับนอกสตูดิโอนะครับทำให้สัญญาณเสียงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup สนาม2ที่อินโดนีเซียซึ่งรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับกัมพูชาอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกนะครับไทยเส้นทางเจอกับกัมพูชาแน่นอนนะเราที่1สาย B กัมพูชาที่2สาย A นะครับในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราแพ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเราแพ้มานะครับทำให้เราได้แค่ที่3นะครับเราดีกรี58ของโลกเหรียญทอง4เกมนะคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สนามนะครับเหรียญทองแดงสนามที่ฟิลิปปินส์นะส่วนกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกนะครับแชมป์สนามแรกนะครับแล้วก็คราวนี้มาเจอกันสนามที่2รอบรองชนะเลิศนะครับที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งสนามนี้ปกติเนี่ยเป็นสนามจักรยานนะครับแต่ว่าพอแข่งวอลเลย์บอลก็สามารถเติมพื้นที่อัศจรรย์ให้คนดูได้นะครับก็เป็นสนามที่สามารถเป็นอเนกประสงค์นะครับของเราเนี่ยอาจารย์ปาร์คนะครับจัดผู้เล่นของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์ธนัทบำรุงภักดีทูประดิษฐ์พระพุทธนะบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพักพงษ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีทางด้านของเวสตานะครับก็เป็นตัวคนทำคะแนนสูงสุดของกัมพูชานะฮะก็สู้กับไทยได้อย่างสนุกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ไทยคมกว่านะครับคมกว่าในเซตที่1แล้วก็ชนะไปค่อนข้างขาดนะครับ25ต่อ18นะครับคือในช่วงแรกก่อน15แต้มเนี่ยไทยนำอยู่ห่างกัน 3-4 แต้มนะหลังจากนั้นพอแต้ม16ถึง20เนี่ยไทยพุ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปก่อน1ต่อ0นะครับเซตที่2ครับเราก็ยิ่งเล่นยิ่งดีนะส่วนกัมพูชาเนี่ยแหมนะก็มีพลาดเองหลายครั้งด้วยนะครับไทยก็ชนะไปในเซตที่2 25ต่อ19นำห่าง2ต่อ0เซตครับเซตที่3ไทยยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องครับเล่นดีนะครับแล้วก็นำสูสีกับกัมพูชาเริ่มต้นนะครับแต่พอออกในแต้มที่11 12นะไทยเริ่มฉีกหนีแล้วนะครับแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้มและ5แต้มสุดท้ายไทยเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25ต่อ18ชนะ3เซตรวดนะครับทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับเวียดนามซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับและผมก็เชื่อว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามและก็ชิงกับไทยนี่แหละครับส่วนกัมพูชาผู้แพ้นะครับจะไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้19นาฬิกาไทยเข้าชิงครับส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ15นาฬิกา30นาทีก็รอเชียร์ไทยนะครับแล้วก็ทางช่อง25นะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็รอติดตามกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรายการCV Cup นะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลชายไทยครับวันนี้นะก็เล่นได้ดีนะฮะได้กำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งซึ่งแข่งพร้อมๆกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟนอลนะครับปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างบราซิลทีมอันดับที่2ของโลกนะครับมาเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับ ก็ปรากฏว่าทางด้านของบราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ2เซตครับ21 25 25 21 26 24 21 25และเซตที่5 15 12ครับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่แรกวันนี้นะครับโอ้นะก็เป็นการชิงเป็นสมัยที่5ที่บราซิลเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับเป็นสมัยที่5แล้วครับในปีที่แล้วชิงกับอิตาลีนะนะครับถ้าจะไม่ผิดชิงกับอิตาลีในปี2025นะครับแล้วบราซิลยังไม่เคยได้ครองแชมป์รายการนี้เลยนะเข้าชิงมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชิงกับอเมริกานี่นะแพ้ไปเมื่อปี2019-2021นะครับนะแล้วก็มาชิงกับอิตาลีในปี2022กับ2025นี่แพ้ตลอดเลยนะครับเอาละนะถึงแม้ว่าอิตาลีจะแพ้นะแต่ก็ไปลุ้นที่3กันนะครับส่วนบราซิลไปชิงชนะเลิศนะครับนะฮะก็บราซิลจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนเจอกับตุรกีนะครับซึ่งแข่งขันกันในช่วงเวลาและวันกีฬานี่แหละครับนะฮะผู้ชนะไปเจอกับบราซิลครับอิตาลีจีนหรือตุรกีส่วนผู้แพ้ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิตาลีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขณะเดียวกันอีกสักครู่หนึ่งจบแวดวงกีฬา 20:00 นครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกครับไทยกับสปปลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะครับลาวเปิดบ้านเจอกับไทยไม่มีการชมฟรีนะฮะแต่มีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับก็สนับสนุนกันนะครับเราดูฟรีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะครับภาคเอกชนเขายกทีมไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเราก็ต้องสนับสนุนนะนะครับให้เขามีกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับรอเชียร์ครับ 20:00 นนะครับไทยเจอกับลาวรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับซึ่งของเรานี่นะครับก็เตรียมชุดใหญ่นะซ้อมมาเต็มที่แล้วนะนะครับซ้อมเต็มที่นะครับวันนี้นะสารัตอยู่เย็นน่าจะเป็นกัปตันทีมของเรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้รอเชียร์นะครับทีมชาติไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคู่ที่เปิดหัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคู่เปิดหัวในการแข่งขันอาเซียนครับนะครับใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับซึ่งคู่เปิดหัวเมื่อวานในรายการนี้อาเซียนครับนะกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนะชนะจีมอร์เลสเต้7ประตูต่อ0นะครับโตวางเฮนลูกแรกเหงียนดินบักลูก2โตวางเฮนนะให้ทีมนํา 3-0 ในเวียดนามเหงียนตันบักนะครับก็ลูกที่2กับตัวเองเหมือนกันนะครับให้ทีมนํา 4-0 นะครับก่อนที่เหงียนซองซอนนะครับนาทีที่45นะครับทีมนำ 5-0 ครับเหงียนดินบักครับยิงแฮตทริกครับให้ทีมนำ 6-0 ก่อนที่เหงียนกวางไข่ครับยิงนาทีที่79ให้เวียดนามชนะติมอร์เลสเต้นะ7ประตูต่อ0นะครับอีกคู่หนึ่งครับสิงคโปร์ชนะกัมพูชาบุกไปชนะกัมพูชา2ประตูต่อ1นะสวรรค์อันนัวยิงประตูให้กับสิงคโปร์ทีมเยือนนำไปก่อนนะครับก่อนที่โอ๊กโสวรรณยิงประตูตีเสมอให้กับกัมพูชาและต่อเวลาพิเศษออกไปในครึ่งหลังนาทีที่11ครับอิลฮานฟาดีนะคนนี้เคยมาลดแล่นในไทยลีกของไทยด้วยนะครับยิงประตูให้กับสิงคโปร์นะฮะเป็นประตูชัยชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็รอลุ้นนะในกลุ่มนี้ว่าใครจะเข้ารอบนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แหละนะครับในอาเซียนนะอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับของไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมตามไปดูข่าวนะอันโทนิอัสซันบอกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแชมป์แค่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งชุดนี้มีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายมั่นใจว่าทุกคนนะมีความมั่นใจและเราไม่มีอะไรกดดันอยากจะไปเล่นเต็มที่แบบที่กล้าเล่นนะแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดเกมลุกให้เต็มที่นี่โค้ชของเรานะอันโทนิอัสซันบอกไว้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเนี่ยเขามีดาโมททองสวัสดิ์นะผู้เล่นของลาวเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากเพราะไทยเป็นระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าเราเก็บตัวมากว่า2เดือนนะครับพยายามเล่นให้เต็มที่และตั้งเป้าหมายของเราคือเก็บแต้มในบ้านให้ได้นะครับ20:00 นครับจะรู้กันแล้วครับเริ่มต้นคิกออฟ20:00 นแล้วก็ไม่น่าจะเกิน4 ทุ่มรู้ผลนะครับว่าใครจะได้3แต้มนะระหว่างไทยกับลาวหรือ
1: อาจเสมอกันก็ได้รอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะคว้า3แต้มนะครับในการแข่งขันนัดแรกนะครับเชียร์กันต่อนะครับจากฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตซอลเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันด้วยนะครับก็รอเชียร์ฟุตซอลของเราเช่นเดียวกันนะครับก็แข่งกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชาย Continental Futsal Championship นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลของเราทีมชาติไทยนะฮะใน Continental Futsal Championship เนี่ย1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์ 20:00 น.ครับยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี2สิงหาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับ 20:30 น.5สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับถ่ายทอดสดทาง Application to Channel นะครับก็การแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับมีเรื่องของฟุตบอลและฟุตซอลมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยเหลือประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณ68ล้านบาทนะครับที่ฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้บาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกนะครับลงสนามจะกับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับที่5ของโลกแล้วก็มือ6คู่มือ5ของรายการและมือวางอันดับ5ของรายการแล้วครับแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากจีนนะครับถึงแม้ว่าบาสกับเฟรมจะออกสตาร์ทได้ดีช่วงต้นนะครับแต่ว่าคู่ของจีนนะครับทั้งเกาซินวากับเฉินฟางคุยก็แก้เกมดีแล้วก็เขามาแซงปลายนะครับชนะเราไป23ต่อ21ในเกมที่1ครับเกมที่2ก็สูสีกันนะแลกกันไปแลกคนละดอกกันว่าอย่างนั้นนะครับนะคุณตบฉันตบคุณหยอดฉันหยอดนะครับสู้กันไปสู้มาสุดท้ายปลายฮะไปแพ้ปลายนิดเดียวฮะตามหลังไปแล้วก็แพ้ไป19ต่อ21นะครับคู่ของบาสกับเฟรมก็แพ้ไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับคู่ของจีนนะฮะคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับรายการนี้นะครับคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงกันเองนะก็เป็นทางด้านของเฟิงยางชีกับหวงนงปิงนะครับมาชิงกับโกซินวากับเฉินฟางคุยนะครับก็เป็นการชิงกันเองนี่คือคู่ผสมนะครับก็รอลุ้นกันทางด้านขันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมแจ้งให้ทราบนะในวันจันทร์นั้นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะรายการนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการรอบลุ้นกีฬาในวันจันทร์นะครับมาที่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล $100,000หรือว่าประมาณ 36,300 บาทที่รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกเมื่อวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็เจอกับลูคาเซียสเตฟานินีมือ142ของโลกจากอิตาลีแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0-2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับนักเทนนิสนะครับจากอิตาลีแข็งแกร่งกว่านะครับนะก็เราแพ้ไปนะครับอีกรายการนึงการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ125และการ Cranbrook Tennis Classic เงินรางวัล177,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,934,710 บาทที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยครับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศครับนัทปัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยมือคู่98ของโลกนะครับจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชานามือคู่95ของโลกจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่มือ3ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ของนิวซีแลนด์จับนะก็คือเรโนนะครับกับเจมวัตนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ผสมของไทยกับอินเดียนะครับนัดกับทางด้านของปูชานาเอาชนะคู่ของนิวซีแลนด์นะครับเจมวัตกับฟินเรโน่2-1เซตครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ6-7ไทเบรก2-7แล้วมาชนะ7-6ไทเบรก9-7มาลุ้นกันเซตที่3นะฮะซุปเปอร์ไทเบรกครับชนะ11-9โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะแต่ว่าทางด้านของปัชญากับปูชานาผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเจอกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น คู่มือหนึ่งของรายการนะครับเรย์ฮิตเตอร์แบรนด์จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาเยาวชนนะครับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นกลางชายหญิงนะครับ12คนไปแข่งขันศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026 4-14 สิงหาคมนะครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับนายปรัชญากิรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมก็ส่งนักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและก็เยาวชนทีมชาติไทยครับแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026นะครับ4-14 สิงหาคมที่ชาที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานนะครับเยาวชนชาย5คนนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่น55กิโลกรัมครับกิตติพงษ์ทศล่านัฐกิจงามวิไลวิชยาปฐุมตานะครับรวมถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับ70กิโลนะก็คือนันทวุฒิพวงบุพผานะครับส่วนเยาวชน7คนนะครับแบ่งเป็นเยาวชนหญิง4คนแล้วก็เยาวชนชาย3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนฤมลวงหาจักรนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับเยาวเรศเพิ่มแก้วนัทนิธาการเกตนะครับเยาวชนชาย3คนก็มีพานุเดชปานกรดนะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะครับประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับรุ่นใหญ่ก็คือ95กิโลนะนะครับไปแข่งขันรายการนี้นะครับเป้าหมายนะครับก็คือหาประสบการณ์ในระดับเวทีนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะประเภทเยาวชนเป็นชุดที่สมาคมเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก่อนทวันนี้คือบันไดขั้นหนึ่งนะครับของเรานะยกน้ำหนักเนี่ยก็มีหวังทั้งในซีเกมส์เอเชียนเกมส์โอลิมปิกเกมส์และชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักได้สร้างนักยกน้ำหนักลูกเหล็กนะตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งการแข่งขันไปนี่แหละครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักนั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่ร่วมกับสมาคมส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็เขาจัดการแข่งขันวิ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบนะอีกรายการหนึ่งนะแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับเส้นทางสวยงามครับมาตรฐานระดับโลกครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะลำปางนี่เปิดพื้นที่ให้วิ่งเหมือนที่เคยจัดทุกครั้งที่ผ่านมาคราวนี้ครั้งที่33ครับแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ครับงานวิ่งระดับท็อปของประเทศอีกรายการเดิมนะครับเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกร่วมชิงชัยสัมผัสความสวยงามของทัศนียภาพโรงไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดประทับใจนะครับแถลงข่าวกับเมื่อวานนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดลำปางครับคุณประกอบกันนวลีนะครับแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิษณุพลประสานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุชาติตุ่นแก้วนะครับ และยังมีคุณพิรารักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับและคุณชาตรีแซ่จิงสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับภายใต้แนวคิด Power Europe นักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะครับทางจังหวัดลำปางบอกว่าภาพรวมของการจัดงานนะแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ก็เก่าแก่อีกรายการหนึ่งของลำปางและภาคเหนือนะครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2535นักกีฬาจากต่างชาติและก็ไทยนะครับมาร่วมแข่งขันกันมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานถ้วยจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสทให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรได้ต่อเนื่อง3สมัยนะครับซึ่งระยะฮาฟมาราธอนเนี่ยเป็นระยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาโลก World Athletic ระดับ Road Race Label นะครับเป็น3แรกของทางภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับรักษาภาพภูมิรักษาเรื่องของความภูมิใจของชาวจังหวัดลำปางและภาคเหนือนะครับในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ จัดการแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อยกระดับการวิ่งของไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล นะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิษณุพลประสาทนะครับบอกว่าความสำคัญเรื่องในมิติของการวิ่งไม่พอละเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวมาด้วยผสมกันนะครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งระดับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนะครับเป็นกีฬาผสมผสานกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การแข่งขันเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับคือกระแสรักภูมิรักสุขภาพและรักเรื่องของการออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคุณสุชาติปุณแก้วนะครับบอกว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาบาราทอนก็เป็นงานวิ่งที่เหล่านักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศรอคอยนะครับมีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครนักวิ่งทั้งหมด 3,253 คนนะครับทั้งระยะฮาบาราทอน 21.1 นะครับระยะมินิมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรนะครับเส้นทางรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเปิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามแปลกตาก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนักวิ่งเชิงกีฬานะครับมาร่วมสร้างความประทับใจนะครับซึ่งในสนามนี้สามารถรองรับนักวิ่งถึง 5,000 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดรับสมัครเรื่อยๆจนถึง31สิงหาคมนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปพัฒนาเมืองลำปางในหลายมิตินะครับภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิพัฒนาลำปางเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญนักวิ่งทุกๆท่านนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันไปร่วมวิ่งกันที่แม่เมาะลำปางนะครับในแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็น้องไม่มีสนใจติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเพจของการฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้ยะลามาราธอนครับการแข่งยะลามาราธอนพรุ่งนี้มีตั้งแต่ระยะฟันดันมินิมาราธอน10กิโลฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนครับระดับอีลิททีมชาติมากันเพียบเลยครับนะพงศกรสุปริยานะครับสัญชัยนามเขตเนี่ยผมมีรายชื่อแล้วนะน้องฮาจิมนี่เห็นรายชื่อแล้วนะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้คงจะคึกคักและชาวยะลานะต้อนรับนักวิ่งทุกๆคนนะด้วยมิตรไมตรีนะหลังเส้นชัยครับทุกคนมีทุเรียนกินอย่างแน่นอนนะนอกจากอาหารอร่อยๆมิตรภาพที่ดีของชาวจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้นักวิ่งทุกประเทศที่มานะครับอิ่มเอมกับผลไม้โดยเฉพาะอย่างที่บอกฮะทุเรียนนะฮะจังหวัดต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะฮะพรุ่งนี้ก็บรรยากาศจะลามาราธอนนะครับผลการขันจะเป็นอย่างไรผมก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับจากจะลามาราธอนครับเรื่องของสิงคอร์ปอเรชั่นครับเดินหน้ากลยุทธ์ Global Sport Partnership ประกาศต่อสัญญาเป็น Official Partner ของ The Open รายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรของ AIG Women Open นะครับ1ใน5รายการเมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรกครอบคลุมระยะเวลา3ปีนะครับ2026ถึง2028นะครับคุณวรวุฒิพรหมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริษัทจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมโคเซโอบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่4ของความร่วมมือกับเดียวเพนสะท้อนแนวคิดของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทยไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือกับสู่ AIG Women Open ครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิงแล้วก็เชื่อมโยงแบรนด์ไทยจากแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปี2028นะครับก็สิงก็ต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมสิง Challenge Challenger นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่3เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในปี2026มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คนแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะ8คนครับไปชมการแข่งขัน The Open ครั้งที่154แล้วก็ AIG Women Open ครั้งที่50ที่อังกฤษระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับนี่อีกภารกิจหนึ่งของสิงห์แล้วก็สับสนกีฬาหลายๆประเภทนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องนะฮะชนะคู่ต่อสู้นะฮะทีมจากนอร์เวย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ประตูต่อ0นะโอ้โหนะก็ถือว่าชนะที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ โอ้ขออภัยในข้อมูลไม่ใช่70ครับ50นะนะ50นะแมนยูชนะโรเซนเบิร์กในการอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะครับอุ่นเครื่องแมนยูจะอุ่นเครื่องต่อไปกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ1สิงหาคมนี้รอติดตามกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งโดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225รูปล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากมากเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอด2ฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติกเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานั่นก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมคะกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบนิกร
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
7: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่และก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ข้าท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีมันก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
8: นายประสิทธิ์โลทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
9: พันตำรวจเอกสำการนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาดเรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่ง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาเดรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3ต่อ2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม 21-23 และ19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตัวเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีม โดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึก

0: ว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ให้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
2: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับ

0: านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งสาระในการนำเสนอในช่วงนี้ก็มักจะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังอะไรแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าฮงศิลซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่หากว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของจีนรูปปั้นรูปเขียนนะครับซึ่งฐานนั้นล้วนมาจากฮงศิลทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้ว่าฮงศิลเป็นเรื่องราวของการสถาปนาเทวดาจีนพูดถึงวีรบุรุษเมื่อครั้งอดีตที่ถือกันว่ามีตัวตนจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮงศิลต่อเนื่องก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยนั้นก็ไปได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อในยาวคำว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวรรณกรรมพงศาวดารนะครับอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆตัดเป็นตอนสั้นๆที่เราเคยนำมาคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องราวของการที่ชาวต่างชาติมองเราในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเกร็ดทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องมุมมองอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะแนะนำกันดังนั้นก็เลยมีการใช้เวลาช่วงนี้ขอเชิญว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากจะหาอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะสองตัวหน้า BJ ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA-TANA ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะgmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยกันแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของฮงศิลกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เห็นว่ากงเสงจูนั้นได้แนะนำให้อินเฮาไปชุบตัวที่ถ้ำที่ชื่อว่าไซจูไงให้มีฤทธิ์นะครับซึ่งอินเฮาพอได้ฟังคำแนะนำก็ลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงถ้ำหรือว่าเขานะครับที่ชื่อว่าไซจูไงก็เห็นสะพานหินนั้นพาดอยู่ที่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปในถ้ำเดินเข้าไปก็เห็นโต๊ะศิลาอันนึงเรียกกันว่าร้อนเป็นไอเพลิงขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินเมล็ดหนึ่งกินไปแล้วถั่วนั้นก็มีรสอร่อยยิ่งนักทีเดียวดังนั้นเจ้า6เม็ดที่เหลือก็เก็บกินสิ้นทีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่อินเฮาได้กินถั่วที่อยู่บนโต๊ะหินที่ร้อนจนกระทั่งประอุนั้นไปหมดแล้วศีรษะของอินเฮาก็กลายเป็น3เสียนนะครับก็มี3หัวหน้าเขียวดังกระทาครามมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากมือนั้นก็แทนที่จะมี2มือก็งอกขึ้นมาเป็นข้างละ3มือนะครับข้างละ3มือตอนนี้อินเฮาเป็นมนุษย์6มือไปแล้วนะครับอินเฮาก็ตกใจกลับมาหาอาจารย์ พออาจารย์เห็นแล้วก็ตบมือขอร้องแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์อย่างนี้และกงเสงจูก็พาอินฮาวนั้นเข้าไปในถ้ำโทหุยจากที่ได้อธิบายรูปร่างหน้าตาของอินฮาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินเจ้าถั่วเจ็ดเมล็ดไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วเคยเข้าไปในศาสนสถานของจีนพอเวลามีงานเนี่ยเขามักจะทำหุ่นตัวโตๆนะครับแล้วก็หน้าสีเขียวดังทาครามนะคนโบราณนี่พอเวลาเขาเรียกสีนี่น่าสนใจนะครับสีอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาในการที่จะอธิบายเรียกให้คนรุ่นหลังๆได้ฟังกันแต่กลุ่มสีเขียวนี่มีปัญหาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบทำครัวอาจจะเคยได้ยินบอกว่าไปหยิบหม้อเขียวมาหน่อยนะครับพอไปเห็นไม่เห็นมีหม้อสีเขียวเลยมีแต่สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินนะครับทั้งนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกสีกลุ่มนี้เป็นสีเขียวด้วยนะแล้วเขียวในสมัยก่อนเนี่ยมีมิติหลากหลายมากนะเขียวกลุ่มที่เราเห็นเป็นหม้อนหรือว่าเป็นกลุ่มของแม่สีที่อยู่ในเบญจรงค์ที่บอกว่ามีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะซึ่งเจ้าเขียวตำแหน่งตรงนี้เนี่ยแหละถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็จะบอกว่าเขียวครามซึ่งเทียบปัจจุบันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปหยิบหม้อเขียวแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอย่าแปลกใจนี่คือโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเขาเรียกสีอย่างนี้ออกมาแล้วเขียวนอกจากเขียวครามแล้วยังมีเขียวเยอะแยะเลยนะครับเขียวหัวเป็ดนะเขียวใบไม้เขียวใบแคเขียวโอ้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คงจะต้องบอกว่าพอได้ฟังห้องศิลป์อย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นหุ่นตัวใหญ่ๆหน้าสีครามนะมีเขี้ยวงอออกจากปากมีมือข้างละ3เป็น6มือนี่แหละคือตัวของอินเฮานะครับคราวนี้หลังจากที่กงเสงจูพาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโทหุยแล้วก็ให้ทวนเชิงเล่มหนึ่งแล้วก็มีกระดึงใหญ่รวมทั้งมีตราซึ่งมีฤทธิ์ดวงหนึ่งจากนั้นก็มีกระบี่แถมไปอีก2เล่มแล้วก็สอนบอกว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อเราไปแล้วก็ช่วยบูอ๋องโดยสุจริตนานไปสมบัติในเมืองจิวโกจะเป็นของท่านนะอินเฮาก็รับอาวุธแล้วก็สาบานต่อหน้าอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีได้นับถือซื่อตรงต่อคำอาจารย์สั่งสอนกลับไปเข้าข้างบิดาก็ให้ข้าพเจ้าต้องอาวุธตายเถิดว่าแล้วอินเฮาก็คำนับลาพระอาจารย์หอกไปพอไปถึงเขาสูงแห่งหนึ่งก็บอกว่ามีสันฐานดังรูปมังกรทีเดียวที่นั่นก็มีสารเทพารักษ์อยู่ที่เนินเขาดูร่มเย็นสบายนะครับอินเฮาก็ลงนั่งหยุดพักอยู่แล้วก็หยิบม้าล่อที่สารนั้นขึ้นตี7ที8ทีทีเดียวขณะนั้นคุณเหลียงกับแบเซียนนายชุมนุมซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฝ้าข้างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงม้าล่อก็ประหลาดใจก็เลยขี่ม้าควบขึ้นไปดูเห็นคนสามศีรษะหกมือก็เลยถามมาว่าท่านนี่ชื่อใดมาแต่ไหนจึงมาอยู่ที่นี่อินเฮาก็บอกว่าเรานี่ชื่ออินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องท่านทั้งสองชื่อไรจึงมีจักขุคนละ3จักขุเขี้ยวงอกออกจากปากดังนี้หุ่นเหลียงแปรเซียนรู้ว่าอินเฮานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องก็ลงจากม้าแล้วก็คำนับบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าหุนเหลียงคนนี้ชื่อว่าแบเซียนอินเฮาก็บอกว่าท่านทั้งสามนั้นมีจักขุถึง3จักขุประหลาดกว่าคนทั้งปวงเห็นจะมีฤทธิ์อยู่ท่านจงไปเมืองไซกีกับเราเถอะจะได้ช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเอาความชอบหุนเหลียงพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านจะเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องเหตุใดจึงจะไปช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเราอินเฮาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแกเราว่าถึงกำหนดเมืองจิวโกจะเสียเป็นแน่แล้วจึงให้เราไปทำความชอบเอาไว้กับพระเจ้าบูอ๋องนานไปเราจะได้เป็นที่พึ่งแก่เมืองจิวโกเราจึงมาตามคำของอาจารย์พอได้ฟังดังนี้หุ่นเหลียงกับแบเขียนก็ได้บอกว่า ข้าพเจ้าทั้งสองคนจะขอตามท่านไปด้วยแล้วก็เชิญอินเฮาลงมาที่ชุมนุมตั้งโต๊ะเลี้ยงโดยคำนับเป็นอันดีครั้นรุ่งเช้าจะยกไปก็ผูกม้าเครื่องทองมาให้อินเฮาขี่ม้าหนึ่งหุนเหลียงกับแบเซียนก็เลิกชุมนุมยกทหารแห่อินเฮาไปตามทางทางฝ่ายของซินกงป้ารู้ว่าอินเฮาจะยกไปที่เมืองไซกีก็ขี่เสือมายืนคอยครั้นทหารกองหน้ามาถึงก็ห้ามไว้ให้บอกกับอินเฮาบอกว่าเราจะขอพบพูดด้วยสัก 2-3 คำทหารก็เอาความนั้นบอกกับอินเฮาอินเฮาก็ให้รับเอาซินกงป้านั้นมาอินเฮาคำนับแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์ชื่ออะไรมาแต่ไหนเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าเรานี่ชื่อสินกงป้าซึ่งท่านยกมาจะไปข้างไหนอินเฮาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปช่วยบูอ๋องที่เมืองจิวโกสินกงป้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเป็นบิดาของท่านเหตุไรจึงมียกไปช่วยกลับจะไปช่วยผู้อื่นอีกเล่าท่านก็เป็นบุตรผู้ใหญ่ควรจะคิดป้องกันเมืองจิวโกมันยิ่งจะชอบนะถ้าพระเจ้าติวอ๋องหาบุญไม่สมบัติก็จะเป็นของท่านควรหรือจะยกบ้านเมืองให้แก่ปูอ๋องโดยง่ายชะนี้เสียแรงเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีของพิเศษสำหรับตัวก็หลายสิ่งช่างไม่คิดรักษาแผ่นดินแทนบิดาต่อไปจะหมายพึ่งผู้อื่นเห็นจะมีความสุขแล้วหรือยังไงโอ้โหเจอลูกตอบว่าเขาไปอย่างนี้อินเฮาก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปช่วยข้างเมืองไซกีและท่านคิดจะให้ไปช่วยข้างยูโกนอกคำสั่งอาจารย์นั้นเราจะทำล่วงเกินได้ไหมด้วยเกียงจูแยมาช่วยอยู่ข้างบูอ๋องจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขสิงกงป้าพอได้ฟังดังนั้นเห็นว่าอินเฮาหาเชื่อฟังถ้อยคำของตัวเองไม่ดูอย่างนี้จำจะต้องหาอุบายว่ากล่าวให้เชื่อฟังจงได้ก็เลยบอกว่าท่านอย่าหลงนับถือเกียงจูแยนักหารู้ไหมว่าเกียงจูแยน่ะฆ่าอินหองน้องท่านตายเสียแล้วแล้วเขายังจะยกไปจับบิดาท่านฆ่าเสียด้วยและท่านจะซ้ำไปให้เขาฆ่าอีกคนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยเราว่าท่านนี้โดยเอ็นดูนะถ้าไม่เชื่อฟังก็แล้วไปเดี๋ยวนี้เตียวสันก็ยกทัพมารบกับเมืองไซกียังต้านทานอยู่ริมเมืองท่านก็ลองไปถามดูเอาก็แล้วกันถ้ามิสมดังคำที่เราว่าไว้จึงไปเข้าเดบูอ๋องแต่ถ้าเห็นจริงด้วยเราจะคิดแก้แค้นแทนอินของน้องชายท่านเราจะให้คนที่มีฤทธิ์มาช่วยนี่เจอซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ใจอ่อนล็อกแรกล็อกแรกแล้วมีปัญหาจริงๆทีเดียวนะคราวนี้เพราะว่าดังนั้นแล้วนะครับซินกงป้าก็ขี่เสือกลับไปอินเฮาได้ฟังดังนั้นกำลังรักอินของน้องชายก็คิดว่าถ้าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเป็นความจริงเราไม่น่าจะเข้าด้วยนะจะเป็นยังไงก็ตามทีเถอะคงจะแก้แค้นแทนน้องเราโดยการที่ฆ่าเกียงจูแย่เสียให้ได้โอ้ฮะคนคนนี้เรียกว่าใครพูดกล่อมง่ายจริงๆนะครับพอคิดอย่างนั้นแล้วนะครับอินหองก็ให้ยกทัพไปขั้นถึงเมืองไซกีและเห็นธงสำคัญในค่ายจารึกเป็นอักษรชื่อว่าเมืองจิวโกก็ให้ม้าใช้นั้นไปสืบว่าทัพเตียวสันใช่หรือไม่พอม้าใช้ไปถึงถามคนในค่ายบอกว่าทัพเตียวสันม้าใช้ก็ขี่กลับมาทั้งฝ่ายเตียวสันตั้งใจคอยอีเอ็กเซียนถึง2วันแล้วหาเห็นกลับมาไม่พอแลไปเห็นกองทัพของอินเฮายกมาไม่ทันรู้นึกว่าอีเอ็กเซียนไปได้ทหารมาช่วยโอ้ยดีใจก็เลยให้คนไปสืบดูพอรู้ว่าเป็นทัพของอินเฮาเตียวสันก็นึกสงสัยว่าอินเฮานี่หนีไปจากเมืองจิวโกนานแล้วนะกับพระเจ้าติวอ๋องก็ไม่ค่อยชอบกันจะยกทัพมาได้เหตุใดกิจลำก็แคลงใจพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาลีกิมและนายทหารทั้งปวงลีกิมก็เลยบอกว่าเห็นอินเฮาจะยกมาโดยรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเสียก็เลยมีใจเจ็บแค้นจะยกมารบเมืองไซกีเป็นมั่นคงจะพากันออกไปฟังดู ถ้าเป็นทัพอินเฮาเหมือนว่าก็จะได้เป็นสองทัพมาสมทบกันทำแก่เมืองไซกีต่อไปนะเตียวสันเห็นชอบด้วยก็พากันออกไปจากค่ายพอพบคนของข้างอินเฮามาบอกว่าอินเฮาให้เชิญไปครั้นเตียวสันไปถึงเห็นอินเฮามีสามศีรษะหกมือพี่สังเกตก็ยืนนิ่งอยู่อินเฮาเห็นดังนั้นก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรของติวอ๋องว่าแล้วก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนในกระทั่งยกกองทัพมาให้เตียวสันฟังเตียวสันกับลีกิมครั้นรู้ว่าอินเฮามาก็มีความยินดีนักก็เข้ามาคำนับอินเฮาก็เลยถามบอกว่าอินหงน้องเรานั้นเหตุผลเป็นอย่างไรท่านรู้หรือไม่เตียวสันก็เลยบอกว่าอินหงเนี่ยยกมารบกับเกียงจูแยเกียงจูแยเอายันไทยเค้กเต๋าเผาอินหงเป็นจุนไปก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วโอ้พอรู้อย่างนี้ขึ้นมาอินเฮาได้ฟังก็ล้มหมดสติลงทันทีหุยเหลียงก็อุ้มเอาอินเฮาขึ้นนะอินเฮาก็ร้องไห้นึกถึงความรักที่มีต่ออินหงว่าไม่ควรเลยจะมาตายซะอย่างนี้แล้วอินเฮาก็เอาลูกธนูหักออกเป็นสองท่อนร้องประกาศบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเกียงจูแย่เสียได้ดังลูกธนูนี้แล้วเราก็จะตายเสียเหมือนลูกธนูซึ่งหักนี้เตียวสันก็เชิญอินเฮาเข้ามาที่ค่ายครั้นรุ่งเช้าอินเฮาก็จัดทหารทั้งสามทัพมาสมทบกันตัวของอินเฮาขี่ม้าถืออาวุธที่อาจารย์ให้ทั้งห้าสิ่งแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากค่ายท่านถึงที่รบก็ร้องเข้าไปในเมืองบอกว่าให้เกียงจูหยานั้นเร่งออกมารบกับเราขณะนั้นเกียงจูหยายืนดูอยู่บนหอคอยเห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็พากันจัดทัพเป็นห้ากองโลเฉียถือทวนขี่จักรเพลิงคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหน้าอึ่งเทียนหัวถือกระบองทองแดงขี่กิเลนคุมทหาร 30,000 เป็นปีกซ้ายอึ่งปวยหอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมขี่โคดังห้าสีคุมทหาร 30,000 เป็นปีกขวาเอียวเจี้ยนถือเงาใหญ่ขี่ม้าคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหลังเกียงจูแยถือกระบี่ขี่สูปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 50,000 เป็นแม่ทัพพร้อมแล้วก็ให้จุดประทัดตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกโบกธงยกทัพออกจากเมืองขั้นถึงหน้าทัพอินเฮาโลเฉียเห็นแม่ทัพสามศีรษะเขี้ยวงอกออกมาจากปากถืออาวุธหกมือแล้วก็เมทนายทหารสามจักขุสองคนยืนอยู่สองข้างโลเฉียเห็นประหลาดก็หัวเราะอินเฮาเห็นดังนั้นก็ขับม้าขึ้นมายืนอยู่หน้าทหารแล้วก็ร้องเรียกเกียงจูแยให้มาพูดกันเกียงจูแยก็ขับสูบบุดเสียงขึ้นไปข้างหน้าทหารแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยซึ่งยกทัพมาจะรบกับเราด้วยเหตุอันใดอินเฮาก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องมีความแค้นนักเหตุใดท่านจึงฆ่าอินหงน้องชายเราเสียเกียงจูแยก็ตอบบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าอินหงน้องท่านน้องท่านถึงที่ตายก็ตายเองซึ่งจะมาโกรธเรานั้นหาควรไม่อินเฮาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่จริงท่านฆ่าน้องเราเสียแล้วก็จะฆ่าท่านเสียประเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขับม้าเงื้อทวนจะแทงเกียงจูแย่โลเชียเห็นดังนั้นก็ถลันเข้าไปรับด้วยทวนโลเชียกับอินเฮารบกันได้สักสามเพลงอาวุธอินเฮาก็ทิ้งตราไปถูกโลเชียพลัดตกลงจากจักรเพลิงอึ่งเทียนหัวขับกิเลนเข้ากันโลเชียก็เรียกกันว่าได้รับความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของอึ่งทินหัวก็รบกับอินเฮาต่อเกียงจูแย่ก็ให้ทหารพยุงโลเฉียเข้าไปในเมืองแล้วอินเฮาก็รบกับอึ่งเทียนหัวได้สี่เพลงแล้วก็สั่นกระดึงขึ้นเสียงนั้นว่ากันว่าดังฟ้าผ่าทีเดียวอึ่งเทียนหัวก็พลัดตกลงจากหลังกิเลนอึ่งปุยหอก็ขับโคเข้ารบกับอินเฮาทหารไม่ทันจะเข้าช่วยอึ่งเทียนหัวเตียวสันก็จับมัดให้ทหารพาไปค่ายอินเฮารบกับอึ่งปุยหอได้ห้าเพลงก็สั่นกระดึงขึ้นอึ่งปุยหอเขาพลัดตกจากหลังโคห คุณเหลียงกับแบเขียนก็จับอึ่งปวยหองมัดพามาที่ข้าอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนเห็นข้าศึกมีกำลังกลัวว่าเกียงจูใหญ่จะเสียทีก็ให้ตีม้าล่อยกธงยาทับถอยเข้าเมืองทั้งฝ่ายข้างอินเฮาได้ทีก็โห่ร้องตีกลองละม้าล่อเลิกทับกลับเข้าค่ายอินเฮาก็เลยให้เอาตัวของอึ่งปวยหอมาถามบอกว่าท่านนี่ชื่ออะไรเป็นทหารอยู่เมืองไซกีหรือว่ามาแต่ที่อื่นอึ่งปวยหอก็บอกว่าข้านี่ชื่อว่าอึ่งปวยหอเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองจิวโกเหตุด้วยพระเจ้าติวอ๋องหลงเชื่อฟังถ้อยคำของนางขันกีจนแต่อินเฮาบุตรผู้ใหญ่ก็ฆ่าเสียไม่ได้อยู่ในยุติธรรมจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองไซกีอินเฮารู้จักว่าอึ่งปวยหอก็เลยมาแก้เชือกมัดออกเสียแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เองที่เป็นผู้ที่มีคุณเรามาแต่เก่าแต่ก่อนครั้งที่นางขันกีทูลยุยงบิดาให้ประหารชีวิตเราเสียนี่ถ้าท่านไม่ปล่อยไปในครั้งนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่รอดไปถึงประเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเล่าอึ่งปวยหอก็บอกว่านั่นคือเอื้องเทียนหัวซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าอ้าวเมื่อรู้เป็นอย่างนั้นอินฮาวก็ให้แก้มัดเสียแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนท่านได้มีคุณปล่อยให้เรารอดจากความตายครั้งนี้เราจะแทนคุณปล่อยให้ท่านคืนไปที่เมืองไซกีแล้วก็จะขอความสัญญาท่านไว้โดยการศึกนั้นยังทำติดพันกันอยู่ในเบื้องหน้าถ้าท่านเห็นเราจะยกทัพไปรบแล้วจงหลีกเสียให้พ้นถ้าขืนรบกับเราแล้วถ้าเราจับตัวมาได้เราจำเป็นจะต้องฆ่าท่านเสียตามอาญาศึกว่าแล้วก็ให้ปล่อยอึ่งปวยหอกับอึ่งเทียนหัวกลับคืนไปครั้นรุ่งขึ้นแบเขียนจึงว่ากับอินเฮาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบกับทหารเมืองไซกีเอาชัยชนะสักครั้งหนึ่งอินเฮาก็ยอมให้ไปแบเขียนก็จัดทหารออกจากค่ายไปยืนอยู่ในที่รบเกียงจู่ยังเห็นดังนั้นก็ปรึกษาดูถามทหารทั้งปวงว่าวันนี้ผู้ใดจะอาสาไปรบกับข้าศึกบ้างติงจียวกงก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบเอาชัยชนะให้จงได้เกียงจู่ยังก็จัดทหารให้ติงจียวกงออกรบแบเขียนเห็นติงจียวกงก็ถามบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมีฝีมือแล้วหรือจึงจะยกออกมาต่อสู้กับเราครั้งนี้เนี่ยติงจูกงก็ตอบบอกว่าท่านถามดังนี้เราหารู้ที่จะบอกได้ไหมต่อเมื่อไรได้รบกันนั่นแหละจึงจะเห็นว่ามีฝีมือดีและชั่วแบเขียนในฝั่งนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับติงจูกงได้13เพลงติงจูกงได้ทีก็ตีด้วยกระบองถูกแบเขียนตกม้าลงมาจับตัวได้ก็ให้ทหารมัดแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาตัวของแบเขียนไปให้เกียงจูแยแบเขียนยืนเฉยอยู่ไม่ได้คำนับเกียงจูแยแต่อย่างใดเกียงจูแยก็เลยถามแกแบเขียนบอกว่าท่านเป็นข้าศึกเสียทัพกับเราเราจับมาได้โทษตัวก็ถึงตายเหตุใดไม่คำนับเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังคำตอบว่าคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรแต่ว่าวันนี้เวลาที่จะฟังคำตอบคงไม่พอซะแล้วเนื่องจากว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารีทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูชาติประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติฉาไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะดับได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้เรา20ปีแล้วที่ไฟทางภาคใต้ในจุดแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เสมอๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ทราบว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าในจุดหนึ่งจุดเด่นจุดใดได้เผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่แต่ละฝั่งฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับทหารพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันเราก็รู้ไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่47ทั้งในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้และมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทําในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวธรรมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครัวธรรมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางเข้ามาทุกครั้งนั้นก็ได้เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ Why Sis เอกพลชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ขอเสียที่ว่าต้องเอาคนพี่กระทำคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันให้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอใหสถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายแล้วก็ขอให้ยุติกันให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็มันก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงด้วยชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงแล้วก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางในทุกันฟอร์มแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นเรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแว่วหวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ทางดนตรีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้องดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับ
ก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้านะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศมาในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebookของถนนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเพจบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของปิยะสุนทรีเวชานนท์นะครับก็คงได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีถนนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสัก2เพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เป็นชั่วโมงแรกของนักเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ระบบบินโยต้องสมัยปลายเดือนมกราคมเพลงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะนำเสนอถ้ามีเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทั้งพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็ เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งที่จะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทำเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์ก็

ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนได้รับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังพลที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ทางภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นดังนั้นก็เมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็ต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะคือจะบนคุณเขาคุณมีพื้นที่ใกล้ๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันอีกนะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มสมนึกเลี้ยงประยูนบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระภิกษุธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำวันแรกแล้วก็สวดพระภิกษุธรรมวันแรกที่วัดเกาะสุวรรณารามสาระหกอยู่ตรงพหลโยธินเนี่ยนะฮะผมดูก่อนว่าอยู่พหลโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดนะฮะเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ยเธอจะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วปฏิติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระภิกษุธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อะไรแล้วก็ชาปนกิจเวลา 4:00 น.เดี๋ยวจะดูเวลาก่อนว่าจะไปวันที่จันทร์ได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวด1คืนนะครับว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทัน3ทุ่มด้วยกับเพลงที่ณว่องเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจำได้ว่าพี่ตุ้มนะครับสมนึกเตียงประยูนเนี่ยนะครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมาแล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเพลงอย่างนี้ของณว่องที่ต้องเคยได้เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่บันทึกอันนี้นะครับแต่ว่าเคยนำเพลงนี้แหละครับณว่องมานำเสนอแล้วก็จำได้ว่าพี่ตุ้มมาตีกลองให้กับณว่องด้วยเก่าครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:45 น.ครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจดันวัสันวงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนดนตรีไลฟ์เขาจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาเชิญชมดูภาพของด้านหลังของจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดรอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจอกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์ก็จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลพูแบนด์ซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบันตึกอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะครับถ้าไม่ได้ไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายอ๋อมาหาลูกชายนะครับเราอยู่นครสวรรค์นะฮะเราได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่2ป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะอันนี้ก็เตรียมให้คุณเมย์เขาเตรียมกองฟางไว้ครับหมดจะไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธรรมนีมนิพาเต็มแสนนะครับเตือนใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาตอนมิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เดียงสาครับ

0: ณธวัชชัยชูเหมือนที่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ถ้าทำงานต่อสำหรับถนนดนตรีไลน์ก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์เป็นอยู่ในวงมาลภูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนาะเรียนคณะดนตรีที่มอจันทร์เกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของปงวงมาลภูแบทก็ไม่ได้เปิดเพลงของมาลภูเลยนะครับเดี๋ยวต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในคืนวันเสาร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz AM 819 800 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนคลื่นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของที่ยังไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์ช่องมาเลยจากหล่มสักเข้าทะเลจากหนองจอกก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์หยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์หยุดไปอีกแล้วนะฮะมีขอคุกกระพงมาลีโคน่าแล้วก็หัวใจไรเหียหนุ่มบ่าวสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับครับเดี๋ยวชั่วโมงที่สองก็จะได้มีเพลงต่างๆมาฝากกันในช่วงเวลาของโซนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความสะ ะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัคฆ์ภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายในบรรเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคุณเดินทางกลับในการที่จะเส้นลายเส้นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยโอ้ก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วเราก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำงานที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดกับคุณเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจผู้ที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากๆทีนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงวิชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของตัวดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนต์บางนาอ๋อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมธัตต้นอัยลาหุ่นวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสปทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์มิจฉาคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวหุ่นพัด438มันพัดก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนางงามที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนางงามก็ไปร่วมงานด้วยนาสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับสุเทพปานน้ำพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัดนะครับผมอยากเจอนาสุเทพมากๆเลย ครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ๋อครับเนื่องตอนที่ไปร่วม งานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยๆค่อยๆไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งยุ่งทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ใช่ครับนักสุดพี่สุเทพสุเทพบานำพันนะฮะมือเบสของวงซูซูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินดีเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊กแขกอ่อนเหมือนที่เคยเป็น

0: ทอดอนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:33 นะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งแล้วก็พี่ป่งก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าทีเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งแล้วมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอพี่ป่งมาแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของพี่ป่งมาจอดข้างๆเขาตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาบอกนอนไงพอแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าได้ทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็มาสักครู่ในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์ทางราชการเขาไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีวันหยุดแต่สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์ที่เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆมันจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านฝ่ามาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจจำนงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงพิชิตก็ยืนหยัดขึ้นมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการแล้วก็คงจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้นะกับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขัดตกบกพร่องเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็ผมก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวแล้วก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่แสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์นั่นก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด สาวน้อยสาวน้อยใช่ป่ะสาวน้อยเสียงไม่ใช่น้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเติร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

พลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เออนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่2อีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยพอดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโคน่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่คุณประสันวงสว่างจอมเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองอธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของทนดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขเนี่ยก็จากเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพล็อตเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับแต่แล้วคิดว่าในถนนแตกแยกกันที่ได้ส่งไปให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการแล้วก็เรื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณเวลาคงสมัยที่เขาจะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมุติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโคน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะเช่นพี่อีฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกนในเพลงหัวใจริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของมงมาริโคน่าที่คุณจอมประสันเขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับมาประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิบรายอย่างเช่นบิจิจิกรันมากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุพัฒน์ก็จะมาครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพี่สันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายเราหลายคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลากับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปท้ายกันด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดตราดและอยากให้รายการนั้นยังคงอยู่ก็ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่อยู่ถ้านะครับถ้าทางสถานีและผู้บริหารต่างๆเขาได้ให้โอกาสของทนดนตรีเราก็จะทำหน้าที่กันต่อเนื่องไปบน พื้นที่ตรงนี้ของวิทยุแห่งประเทศไทยร่มลำเภยนะครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสงการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมในกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาใต้โนดคุณกนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสุเมธสอดจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกับข่าวฝนโปรยปรายช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไปกับนครศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถกระบะไปกับติดต่อให้ตามเขาไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พิเจนส่งสุพรรณจักรไปให้ก็ได้พูดถึงพฤษพงศ์ด้วยแล้วก็คิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยจะเคยพบกันเจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ถนนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆนักดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ให้ความฝนคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อสู้ประจำวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่อังคุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับที่วันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ทำปฏิสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้นะตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราจิตเป็นห่วงกันนะฮะทางที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพื่อไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงระเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะต่อเนื่องไปถึงวันที่1นะครับจนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,000ที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มาหน้างานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มาหน้างานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับ
วอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาเดี๋ยวว่ามาอยู่เทินที่ทางแดงใต้สะพานลอยนะครับทหารระบบเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมครับ3คนแล้วครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มทีกำลังมันกับบัวลอยครับอ๋อเอาเท่านั้นที่มาออกแล้วครับคุณพอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมอาจจะเจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทนดนตรีคุณจอกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่บนสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

ันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไป

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาจะน้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์ขอปักใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางโครงการฟอร์มนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็ทำไมฟังพวกนี้ดีกว่านะความจริงเขาเตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้ดันโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โอ้โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนแสนแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากเหลือเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็คับแคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันการที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะต้องอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหเวลาโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเดี๋ยวนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่หลับไปนอนจนหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องตีบ้านสวนเออใช่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอะไรก็เกะกะผมจะได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่า

ที่กาชนก็เหน็ดเหนื่อยการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสกันจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออริโทเรียมขนาดใหญ่แล้วมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบหนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจึงต้องไปกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักตัวเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งสักอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเราเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคุณผู้ฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงสลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านของคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นรันปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วก็มีโทรทัศน์ดูแต่ที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะฮะเรียกบ้านนอกบ้านในเรียกทางต่างจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์มีก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่จะมีโทรทัศน์อยู่โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเท่ากับมันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์เครื่องเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้มันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนมันนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอ่ะครับเด็กก็มากันเต็มหมดรู้บ้านใครเป็นบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ตัวจอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรอย่างเราเคยดูแล้วบางทีก็ฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าก็จะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างนี้นะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมาแล้วก็สมัยอดีตแล้วนะครับแล้วก็ในที่ต่างจังหวัดที่แม่กลองสมัยก่อนนี่มันเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือก็นมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวะมันนมปังปี๊บเนี่ยนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอก็แล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมถนนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกันบ้างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กันน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันถึงเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความลูลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามทนดนตรีผมบินโจรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและกัญจนาวัฒน์มุกสว่างมณิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดก็กลมเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8หลังเรียกว่ามีเดือน8 2ครั้งอันนี้ก็เป็นเดือน8ครั้งที่2แล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าในสัปดาห์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีวันสำคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญต่อประเทศชาติของเราก็คือวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอังคารก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นในวันอังคารที่28นี้แล้วจากนั้นก็จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาในวันที่29ซึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน8ครั้งที่2แล้วพอถัดไปก็เข้าพรรษาเลยแต่ก่อนจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายก็แน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งทางด้านของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตข้อข้องใจอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในรายการเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พิบูลโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมเรื่องจากในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานเรื่องของหัวข้อธรรมะใดๆแล้วถ้าพบว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์อินบ็อกซ์ทางโซเชียลมีเดียก็ได้แล้วเราก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ที่เว็บไซต์คือที่ปัญญา.org panya.orgเมื่อเขียนส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะมามีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์มาพูดคุยกันเดี๋ยวพระอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้เพราะว่าการที่เราเคลียร์ปมของเราได้แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเพิ่มปัญญาตรงไหนคือตรงที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราถามเหล่านี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้เองนะคุณอาจารย์เนาะมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ว่าถ้าเราอยู่ในเสนาสนะหรือสถานที่ใดที่มีพระเถระที่มีความรู้ฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้สูงแล้วเราถามแล้วท่านตอบไม่ได้โอ้นี่เราจะมีปัญญาหรือปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงที่เราถาม
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราไม่ถามเราเขียนอะไรมาแบ่งปันบางทีเราฟังคำถามของคนอื่นคนอื่นเขามีคำถามเหมือนเราเลยนะเราก็จะได้มีความฉลาดมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เราดำเนินรายการไปหรือว่าทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเสนาสนะใดมีพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้เป็นผู้สูตรเราได้ถามเนี่ยเราก็จะได้ความรู้และพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เรียกว่าให้อยู่ที่นั่นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะเป
2: ็
1: นสถานที่ที่ดีเจ้าค่ะโยมก็อยากจะย้อนมาว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆ เขียนถามปัญหามาซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกอาจจะไปตรงใจกับปัญหาของท่านดังนั้นก็ต้องชักชวนว่าให้ตามรับฟังเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรัปรณ์กันตลอดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็เรียกว่าทางสถานีก็เสนอให้เป็นประจำเสนอรายการนี้เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงหลังจากเปิดสถานีนะเจ้าคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พิพุโนก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มในปีนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ห้ามเบื่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องจัดต่อไปไม่งั้นสถานีต้องน้อยใจแน่เจ้าค่ะ
2: คือในตราบใดที่ยังมีท่านผู้ฟังอยู่หมายความว่าเวลาถามไปท่านก็ตอบมาอย่างนี้น
1: ะ
2: เวลาเรามีจัดรายการอะไรท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือยังมีคนสนใจอ่ะยังไงมันก็ไปได้นี่คือเป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไปตามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสแต่พอเราพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องทนกระแสกิเลสยังมีคนฟังนี่มันประหลาดตรงนี
1: ้น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่น่าอัศจรรย์ใจใช่ก็มีอย่างถูกแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังวันนี้ฟังข่าวนั่นนี่โอ้ยข่าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันไม่อยากฟังเลยฉันมาฟังเทศดีกว่าในอารมณ์จิตของเราที่ฟังเทศดีกว่าเนี่ยคือความน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นเพราะยังมีท่านผู้ฟังเนี่ยนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: พุทโธคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธัมโมคือสิ่งที่ได้สอนเอาไว้สังโฆคือพวกเราไงได้ฟังคำสอนนั้นแค่ธัมโมฟังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แล้วมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจในการที่ว่ายังดีมีคนฟังก็อย่างน้อยก็เอาไว้สักรายการหนึ่งแล้วกันที่จะให้แบบพูดเรื่องดีๆไม่เป็นการติชินนินทาไม่พูดให้ร้ายใครเป็นการที่จะให้ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะว่าในโลกที่มันมีความเบียดเบียนมีความไม่สงบเนี่ยเรายิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเราไม่เบียดเบียนมีความสงบก็คือกรณีที่คนเบียดเบียนกันเยอะแล้วเขาก็จะหาจุดไหนที่โอ้ตรงไหนจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือตรงที่จะไม่เบียดเบียนเวลาที่คนจิตวุ่นวายไม่สงบอะไรกันหน้าอะไรกันหน้ามันต้องหาจุดที่ว่ายังไงตรงมันถึงจะสงบแล้วยังไงมันถึงจะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนนี่แหละคุณใจจะเป็นที่พึ่งให้เราได
1: ้
2: ฟังไปเรื่อยๆฟังไปปฏิบัติไปแต่จิตเราชุ่มชื่นขึ้นก็มีการพัฒนาที่นี่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็มีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะใช้คำว่าปลงในเหตุที่เกิดหรือว่าในเหตุที่เราพบประจำวันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระดับใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้หรือไม่ท่านผู้ถามก็เปรยมาด้วยว่าบางทีโจทย์ของชีวิตโยมเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ยากลำบากในหัวใจเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะทำไงกับคำว่าปรงเนี่ยซึ่งโยมคิดว่าคำว่าปรงนี้มันได้หลายมิตินะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยว่าคำว่าปรงคำเดียวเนี่ยมันปรงในอะไรได้บ้างเจ้าค่ะ
2: พี
1: ่มนเจ้าค่ะ
2: คือท่านผู้ถามเนี่ยได้ปรารภมาถึงตรงนี้ด้วยว่าหมายถึงว่าเจอมรสุมในชีวิตเยอะเลยนะไม่ว่าจะเรื่องญาติพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ญาติที่รักก็มาเสียไปอีกแต่ไม่ใช่เสียธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นมีโรคภัยแค่เจ็บอันใดหนึ่งแบบป่วยอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเสียไปอีกอย่างนี้นะตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแล้วก็เจอมรสุมต่างๆนั่นนี่โอ้ยชีวิตทำไมฉันมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินจนทำให้คิดว่าปรงๆไปซะปรงๆไปซะแล้วเราแบบมันจะพูดได้อยู่นะแต่ว่าทำยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เอาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อน เอาคำว่าปรงดีก่อนเริ่มจากจุดที่เราสงสัยในคำนี้แล้วเราก็จะต้องมองภาพใหญ่ต่อไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่เราอยู่คำว่าปรงแต่คำว่าปรงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาไทยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: มันจะมีการใช้อยู่สองลักษณะที่ประชาชนสังเกตเห็นในอันดับแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือปรงสัตว์จากชีวิตปรงชีวิตสัตว์คือฆ่าสัตว์นั่นเองปรงในที่คือทำให้มันตกลงไปให้ตายไปทำให้มันสิ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ใช้คำนี้ได้ฆ่าสัตว์คือปรงชีวิตสัตว์ได้ก็จะมีคำแปลแบบนี้คือทำให้มันสิ้นไปละ ไปกำจัดไปแต่ซึ่งในที่นี้เรามาใช้กับปล่อยวางก็ได้เดี๋ยวที่เขาจะใช้กันเช่นปลงปลงซะเช่นของหายไปถือว่าฟาดก็ไปปลงไปซะอย่างนี
1: ้ okay.
2: คุณละคุณกำจัดให้มันทิ้งไปก็เอาเรื่องที่เป็นนามธรรมก็ได้
1: เจ้าค
2: ่ะทีนี้ถ้าใช้คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนาะท่านก็จะใช้คำว่าละนั่นละคือกำจัดทิ้งเสียมาจากว่าปานะ
1: คือ
2: ละทิ้งเสียซึ่งคำว่าละเนี่ยก็จะใช้กับพวกตัณหากิเลสพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
2: จะไม่ได้ใช้กับทุกข์นะจะไม่ได้ใช้กับทุกข์
1: เพรา
2: ะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเออเราปล่อยวางความคิดเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณทำผิดนะนี่ต้องเตือนไว้เขาจะไปทำยังไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าฉันก็พยายามปล่อยวางก็ถูกแล้วป่ะแล้วมันตัดปล่อยวางได้ไหมล่ะแล้วทำไมยังมีปัญหากันอยู่วะแล้วทำไมถึงต้องมาถามอีกว่ามันทำไม่ได้ไงคุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเรากำลังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการปล่อยวางจริงๆเนี่ยการละจริงๆการกำจัดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดกิเลสกำจัดความยึดถือที่อยู่ในอะไรในเหตุการณ์นั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอะไรอ่ะอย่าตายอะไรอ่ะอุปสรรคในชีวิตเจอหลอกโดนหลอกนั่นนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เหตุการณ์หมายถึงมันก็เป็นเสียงเป็นภาพอย่างเงี้ยนะเหตุการณ์แต่ที่มาเกิดขึ้นกับเราญาติเราตายคนที่เรารักสูญเสียไปสูญเสียเงินต่างๆนี่คือเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์มันมีความยึดถือติดกับเหตุการณ์นั้นเราต้องกำจัดความยึดถือนี้เราไม่ได้ไปกำจัดเหตุการณ์นั้นปลงเนี่ยเราไม่ได้ปลงเหตุการณ์นั้นแต่เราปลงความยึดถือในเหตุการณ์นั้น
1: ท่
2: านแล้วมันต่างกันยังไงเพราะมันก็เหมือนกันนะมันใกล้กันนะมันใกล้กันมากนะคือมันติดกันเลยมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละกำจัดแต่ให้เข้าใจให้เข้าใจให้ยอมรับมันสองอย่างมาด้วยกันแต่เราต้องจัดการกับมันคนละอย่างเขามีสองอย่างมาด้วยกันให้ฟังกันน
1: ะ
2: สองอย่างมาด้วยกันนี่คืออะไรก็มีทั้งความยึดถือแล้วก็มีเหตุการณ์ฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าต้องราบรื่นอย่ามีอุปสรรคฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าเดี๋ยวญาติฉันต้องหายเมื่อป่วยฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องสอบผ่านฉันต้องได้เลื่อนขั้นนั่นนี่โน่นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณมาใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
2: พร้อมกับนั้นที่มานั้นน่ะคือความยึดถือด้วยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
2: สองอย่างมาด้วยกันจิตล้อมเป็นก็เพราะจิตคุณไปติดการนั้นได้มันก็ต้องมีไอ้ที่คุณไปยึดนั่นแหละความยึดถือแต่สองอย่างที่มาด้วยกันนั่นน่ะหน้าที่ที่ต้องทำกับเขาคนละอย่างกันอย่าไปทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำเหมือนกันเราจะพลาดตรงนี้ว่ามันหนักใจมันเราปล่อยวางไม่ได้เพราะไอ้ที่ปล่อยวางมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องกำจัดละทิ้งไม่ให้มีนั่นคืออุปาทานความยึดถือในอะไรในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเอาละเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นทำอะไรกับมันยอมรับมันเข้าใจมันยอมรับเข้าใจหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญายะคือรอบรู้คือเข้าใจไง
1: เจ้าค่ะ
2: พอเราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนปุ๊บเราจะว่าอ๋อธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารอบรู้เรื่องนั้นจริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าคุณรอบรู้เรื่องอะไรสมมติทักษะอะไรก็ได้เช่นคุณรอบรู้เรื่องภาษาอังกฤษคุณรอบรู้เรื่องภาษาจีนคุณรอบรู้เรื่องการร้องเพลงคุณรอบรู้เรื่องวิศวกรอย่างเงี้ยนะเวลาคุณรอบรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากๆเลยคุณควรจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้คำนี้หมายว่าเราก็จะอยู่กับมันได้ก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นงี้มันเป็นอย่างนี้แหละฮะไอ้คำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
1: อืมเจ้าค่ะ
2: ตรงเป้าบริทายว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็จะต้องบ่นมันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนจะต้องตกมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็เจ็บปวดแล้วก็ตายมันเป็นของมันอย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ดังใจหวังถูกไล่ออกบ้างเจอปัญหาเรื่องนี้บ้างก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้คุณเตือนใจไม่ได้ถ้าเราไม่ละตัณหาคือหมายว่ากระบวนการเนี่ยมันทำไปด้วยกันหมายความว่าถ้าเราพยายามกำจัดอุปทานความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นด้วยเราพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นการละอุปทานมันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอุปทานคือความยึดถืออ
1: ืมเจ้าค่ะ
2: อย่าทำเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันในสองอย่างที่ต้องทำต่างกันพอเราไปทำเหมือนกันสองอย่างในที่มันต้องทำต่างกันเราเลยพลาดนี่คือหมายความว่าอันหนึ่งได้หนึ่งไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ถึงกูเข้าใจไหมสมมติเราบอกว่าเราพยายามจะละความยึดถือโอเคดีเราก็พยายามจะละไอ้ความคิดนี้ด้วยเอพยายามละเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดที่เราพยายามละมันเหนื่อยกลับมาใหม่เพราะคุณต้องทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ได้ให้ล้าน
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านให้ทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอาใหม่ถ้างั้นฉันไปทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละตัณหาก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละผิดเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานต้องละอย่าไปทำความเข้าใจตัณหาอุปทานว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวฉันก็อยู่ๆก็เป็นไปไม่ได้ตัณหาอุปทานคุณต้องละ
1: เจ้าค่ะอ
2: ย่าไปทำเหมือนกันต้องทำต่างกันดังนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: คำว่าปรงในที่นี้มันจึงต้องมีกระบวนการของเขาในกระบวนการนี้ที่ว่าปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าให้เส้นทางเอาไว้คือ1เราจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะและ2เราจะปล่อยวางหมายถึงกำจัดเจ้าความยึดถือได้แนวทางที่ท่านให้ไว้มีแนวทางเดียวนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนั่นคือมรรค8มีแนวทางเดียวคุณทำตามแนวทางนี้คุณจะได้ทั้งเข้าใจสถานการณ์และได้ทั้งกำจัดตัณหายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงคือหมายถึงทั้งอริยสัจ4โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แถมคุณยังรู้ถึงนิพพานได้ในความปล่อยวางเนี่ยเราทำให้แจ้งได้ความที่ว่าเราละตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในการทำตรงนี้ทำยังไงเอาที่ว่าทำกันไม่ถูกแล้วก่อนนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คืออะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางไปฟาดคอไปหรือว่านี่ไปอันนี้คือปล่อยวางเร็วอย่างเงี้ยมันใช้เปล่าก่อนอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะโมหะคือคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเยอะช่างมันเป็นยี่แหละเป็นยี่แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจนะเป็นโมหะได้มึนตึงๆเป็นโมหะเป็นกิเลสเพราะกิเลสโมหะมันลักษณะความมืดคุณตัวใจ
1: เจ้าค่ะมัวซัว
2: มันก็เลย
1: ดูไม่ค่อยออก
2: ไม่เข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คิดว่าอาจจะเหมือนกันมืดๆแต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันจะสว่างมันจะเห็นแจ้งมันจะแจ่มใสมันจะแจ่มชัดชัด
1: เจ้าค่ะ
2: ตัวความแจ่มชัดนี่มาได้ไงกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านไว้คือ1คุณมีศีลก่อนคุณมีศีลได้คุณมีศรัทธาด้วยคุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณมีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ให้เป็นปกติมีการไม่ฆ่ามีการไม่ลักขโมยเป็นต้นพอคุณมีศรัทธามีศีล จิตคุณจะมีสติได้ต้องมาตั้งสติไว้และสติคือความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราระลึกถึงพระธรรมได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่เป็นยังไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นเพลินไปตามเสียงนั้นสถานการณ์นั้นนี่คือเพลินคือไม่มีสติเราจึงต้องอย่าเพลินอย่าเพลินคือมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเรื่องอะไรก็ได้ความดีของเราอะสมมติเรามีสติอยู่กับศีลก็เป็นศีลานุสติใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: พอเราจิตไม่เพลินไปตามสถานการณ์นั้นจิตเนี่ยจะมีความระงับลงในระดับหนึ่งความระงับลงถึงระดับใดระดับหนึ่งนั้นคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเกิดเป็นผลจากการที่เราไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆก็มีสติคุณมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าบางทีมันจะมีความคิดอยู่ก็ได้เหมือนกันเพราะเวลาที่เรามีสติไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะระงับลงได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนั้นมันคือความที่มันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิพอจะเรามีสมาธิคุณใจเราจะเห็นเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือยังไงเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเขียนมาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงยังไงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงก่อนนะไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออยากให้เราแบบที่เราต้องการถ้าเราอยากให้เป็นแบบที่เราต้องการนี่คือคุณไม่เห็นแต่ถ้าคุณจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะโดยเหตุโดยผลเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามต่อมาคือความหน่ายที่เราจะมีความหน่ายในสิ่งนั้นหน่ายในภาษาทั้งหลายหน่ายในรูปหน่ายในเสียงหน่ายในสถานการณ์หน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อเพราะเบื่อจะเป็นลักษณะที่โอ้ยเบื่อคนนี้กับไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อสิ่งนี้กับไปทำสิ่งอื่นเบื่อนี่ไม่ถูกไง
1: เจ้าค่ะ
2: จะทำให้เกิดความยึดถือต่อไปแต่เขาหน่ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงเบื่อเนี่ยเป็นผลของความยึดถือนะคุณยึดถือสิ่งอื่นคุณชอบสิ่งอื่นเป็นผลของความกำหนัดยินดีอ่ะคุณกำหนัดยินดีคุณก็เลยเบื่อสิ่งหนึ่งก็ไปกำหนัดยินดีอีกสิ่งหนึ่งแต่หน่ายเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นของความหน่ายคือจะคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นจากความเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปยึดถือสิ่งอื่นก็เลยอย่างกันเน
1: า
2: ะทีนี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายหน่ายนี่คือนิพพิทาต่อไปก็จะคลายกำหนัดคือวิราคะละวิราคะพอมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะเราละตัณหาได้ในขณะเดียวกันคุณละตัณหาได้เนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นในขณะนั้นใช่ไหมว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่หลังจากเราได้สมาธิเนา
1: ะ
2: เราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจในสถานการณ์นั้นนะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะมีความไม่เที่ยงนะเป็นของที่อนิจจังนะอนัตตานะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเขามีเหตุที่จะให้ป่วยเขาก็ป่วยมีเหตุที่ให้ตายเขาก็ตายมีเหตุให้หายเขาก็หายเออมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเป็นอนัตตานี่ปัญญาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มันก็เลยเป็นด้วยกันว่าละตัณหาได้เราจะทำหน้าที่ถูกต้องเลยด้วยกันเลยเพราะคุณละตัณหาโดยความหน่ายคลายกำหนัดคุณเข้าใจสถานการณ์ด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์สองอย่างต้องไม่เหมือนกันสองอย่างต้องต่างกันต่างกันคือทำหน้าที่ต่างกันอย่าทำเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องหมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทำนั้นอ่ะ เช่นทุกข์นะในที่นี้คือสถานการณ์นี่คือเรียกว่าทุกข์เรียกว่าขันธ์5เราก็เข้าใจรอบรู้มีปริญญาเราก็อยู่กับมันได้2ไอ้เจ้าตัณหาเราก็ละมันเสียละมันเสียมันก็ออกไปจากจิตของเราก็ไม่อยู่กับมันได้ไม่อยู่กับมันนะทำหน้าที่ถูกเราจะพ้นทุกข์ได้ถึงมัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
2: คือระดับที่ส่วนบุคคลระดับเล็กๆแล้วต่อไปเราจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออุปทานเนี่ยมันอยู่กับจิตของเรามันอยู่ฝั่งที่ติดกับจิตของเราอันนี้เราต้องละมันแน่นอนละแต่ส่วนที่เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องโลกด้วย
1: เข้าใจ
2: มันเรื่องของโลกดินฟ้าอากาศฝนตกอาหารรับประทานนั่นนี่เดินทางคือเรื่องของโลกถูกป่ะโลกของเราเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจในระดับมหาภาคแต่ตะกี้พวกปัญหาจิตใจก็อยู่ในระดับจิตเน
1: า
2: ะแต่โลกของเราใบนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยพอๆกันโลกของเราใบนี้เป็นอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: สุขทุกข์พอๆกันบางคนเราจะบอกว่าเอ้ยฉันทุกข์มากกว่าสุขมันก็พอๆกันนั่นแหละถ้าเราจะเปรียบที่ว่าทุกข์มากกว่าสุขจริงๆนรกนู่นนะก็เอาตรงนรกมาเปรียบพระพุทธเจ้าบอกว่านรกเนี่ยโหทุกข์มากกว่าสุขมากๆเพราะว่าเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขาทุกข์จริงๆเขาไม่มีสุขเขาน้อยมากอย่างเราบางทีกินข้าวต่อให้คุณกินอาหารแบบไม่ค่อยดีก็ได้เช่นอาหารอะไร
1: จังฟูนี่จะขอบพระอาจารย
2: ์หมายถึงว่าอาหารที่มันข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: ข้าวเปล่าพริกน้ำปลาแล้วก็กับข้าวมองมองรูปแล้วจินตนาการ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ต่อให้อย่างนั้นตัวชีวิตทำไมฉันทุกข์ขนาดนี้ทำไมคนอื่นเนี่ยมันไปกินสเต็กร้านดังโทรสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดโรบินฮูดอะไรมาส่งได้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: หรือว่าโอ้โหหมาบางตัวหมาดาราไม่กินสเต็กอย่าง
1: เ
2: งี้ยนะ
1: จะค่ะ
2: ทำไมฉันกินอะไรอย่างนี
1: ้
2: ขอโทษนะคือคุณกินคุณยังอิ่มใช่ไหมล่ะแต่สัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่น้ำที่เป็นน้ำด่างไม่ใช่น้ำด่างแบบด่างเนี่ยนะคือดินเขาเป็นด่างแล้วฝนเป็นกรดพอฝนตกลงดินปุ๊บน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำเกลือเป็นเบสมีแต่น้ำแบบนั้นกินเมื่อกินไม่ได้กินแบบมีความสุขเลยต้องแบบคอยระวังผู้นายนิติบาลมาชอบมาฟันมาผ่าแล้วกินก็กินน้ำได้แบบข้าวไม่มีหิวตลอดเวลาเขาทุกข์กันปานนั้น
1: ทุกข์กัน
2: ปานนั้นแต่มนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าสุขทุกข์พอๆกันถ้าเปรียบกับนรกหรือสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความสุขมากๆทุกคนน้อยมากแต่มาว่าต้องกินอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีเทวดานี่อิ่มทิพย์มากินแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำใช่เข้าห้องน้ำนะเข้าเสร็จแล้วต้องล้างอีกนะหมายมันทั้งนี้มันอร่อยแต่ว่าผมดูโอ้มันดูที่มันออกมามันไม่อร่อยใช่ไ
1: หม
2: นี่ทำไมมันย้อนแย้งเออโลกนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่ของสวรรค์เขาเนี่ยคุณกินแล้วแบบจบเลยอิ่มทิพย์อยู่ในท้องรสชาติแบบฟุ้งฟริ้งเต็มที่รสชาติอาหารนี่คอมเพล็กซ์กว่าของมนุษย์มากเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็มีความสุขแบบนั้นทุกข์ก็มีนิดเดียวจึงเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์แล้วมนุษย์เนี่ยพอๆกันต่อให้คุณกินสเต็กหูฉลามหม้อละ 6,000 อ่ะแล้วกับอีกคนหนึ่งก็กินข้าวเปล่าดูภาพกับข้าวกับน้ำปลาแต่พอคุณกินนะคุณต้องไปถ่ายท้องเหมือนกันใช่ป่ะก็ทุกข์เหมือนกันน่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: เศรษฐีกินอะไรก็ตามหรือยาจกกินอะไรก็ตามก็ต้องถ่ายท้องทุกเหมือนกันทุกเหมือนกันคือทุกมันคือต้องไปเข้าสวมสุขพอถ่ายออกเสร็จปุ๊บสุขเหมือนกันสุขเหมือนกันพอถ่ายออกปุ๊บโอ้โหมีความสุข
1: สุขาเลยนะครับอาจารย์
2: เจ้าค่ะก็มันเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยจะยากจนกันไหนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์หรือเป็นยาจกคนเข็นใจทำงานหาเจ้ากินคำตาบอดข้างเดียวแขนขาไม่มีก็สุขเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันต่างอะไร พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอๆกันเราเข้าใจข้อนี้นะคุณใจเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างแฮปปี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็ใช่มันก็พอเกิดขึ้นได้บางสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละเราพอเราเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนควรทำอะไรกับมันใช่ไหมตัณหาต้องละสถานการณ์ต้องเข้าใจเราจะชิลมากๆคุณใจคำว่าชิลเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางได้อยู่กับสถานการณ์ไหนก็ไม่ทุกข์มาก
1: เจ้าค
2: ่ะทุกข์ก็รู้อยู่ว่านี้มันทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้โจทย์ใดๆก็ตามที่มาในชีวิตของเรานะมันเหมือนนาฬิกาปลุกถ้าเราแบบมันที่ขึ้นแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยกดสโนสมันก่อนนี่กดสโนสนะคือหมายความว่าอีกแค่นาทีแต่มันปลุกใหม่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณยังแก้ไม่ได้อยู่ละถ้ายังแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันปลุกอี
1: กมา
2: เดี๋ยวมันมาอีก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ชีวิตมาเนี่ยคือเจ็บแต่ว่าให้มันจบเข้าใจไหมเจ็บมันเจ็บแน่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์ใช่ไหมล่
1: ะ
2: มันยากแน่แต่ถ้าในความยากในความเจ็บนั้นน่ะจบไหม

0: ถ้ามาอีกเราก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โจทย์ชีวิตมันเป็นงี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจะต้องมีโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้แน่นอนแต่มันอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันหนักขึ้นหนักขึ้นนะหน
1: ัก
0: ข
1: ึ้
0: นหนักขึ้นอาจจะนี่คือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาปลุกมันก็ปลุกดังขึ้นดังขึ้นแต่ทุกนี้คุณยังแก้ไม่ได้คำว่าแก้ไม่ได้นี่คือคุณต้องเข้าใจสองอย่างนะคุณยังละความยึดถือไม่ได้เข้าใจความทุกข์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมันมาหนักขึ้นกว่าเก่าเวอร์ชันใหม่ไปอัปเกรดตัวเองมาเวอร์ชันใหม่มาโอ้หนักกว่าเก่าไปแก้ไม่ได้อีกโดนดีโดนไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนที่เราโดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อยเราผิดพลาดเราอาจจะไปตกนรกได้มันจะซวยตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ผิดพลาดยังไงผิดศีลนี่ไงผิดพลาดยังไงอ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไหนผิดพลาดพอเราผิดพลาดปุ๊บไปตกนรกซวยกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหนักขึ้นหนักขึ้นไงความทุกข์เนี่ยจนกระทั่งมันทุกชนิดที่ว่าไม่มีทุกแบบไหนในโลกมนุษย์ที่จะออฟเฟอร์ให้คุณได้แล้วคุณต้องไปเจอในนรกเท่านั้นก็จะอย่างเช่นไฟที่มันจะร้อนแบบร้อนแบบจนเผาอะไรที่มันยากๆได้นะอย่างเผาแผ่นดินให้มันหลอมเหลวได้ในเวลาคลิปเดียวเนี่ยไฟประเภทนั้นไม่มีในมนุษย์ต้องไปเอาในนรกเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นต้นนะคือหมายว่าทุกแบบที่มันเยอะๆคุณต้องไปเจอตรงนั้นเอ้ยเราไปเจอทำไมก็นั่นนะสิเราไม่ควรไปเจอเราอย่าไปตรงนั้นอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินไว้มีเส้นทางที่ท่านให้แนวไว้มีนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐพูดย่อ ง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่เราจะต้องดำเนินเพราะนั้นดีแล้วที่ท่านมาฟังธรรมะมันมีเส้นทางนี้อยู่ในชีวิตพอเราเจอทุกอันใดหนึ่งแล้วนะคิดเลยว่ามีอยู่หรือไม่หนอทางออกแห่งความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีไหมนะมีไหมนะมีแน่นอนถ้ามาตามทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ทางไหนอ่ะทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ทางนี้เหรอใช่มาเลยมาตามทางนี้ปุ๊บคุณก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้เรื่องการที่ถ้าผู้ฟังเทศฟังธรรมจะโจทย์ยากๆในชีวิตมีทางออกเสมอมีทางออกเสมอชีวิตนี่มันไม่ตันหรอกมีทางออกเสมอทางออกนั้นตรงไหนประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐมาตามทางนี้ก็มีเครื่องหมายอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาตามทางนี้ความยากลำบากจะเบาลงถ้าเรามาตามทางนี้ไอ้ทางตันทางแรงต่างมันจะเปิดออกมาแล้วถ้าเราตามทางนี้ความหนักก็จะเบาลงก็จะมันก็จะโล่งโปร่งขึ้นเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งแล้วพอเรานึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตเราตั้งไว้อย่างดีมันจะค่อยๆเปิดออกแล้วค่อยๆเปิดออกแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณใจหมายถึงว่าถ้าตรงไหนเราทุกข์นะแสดงว่าเรายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้
1: มัน
0: จึงเป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยตรงนี้เราพัฒนาได้นะนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราเจอโจทย์ในชีวิตนั่นแหละจุดที่เราจะแก้ได้นะเข้าใจไหมคือถ้ามันแก้ไม่ได้มันไม่มีคำมันไม่มีจุดไหนที่มันจะแก้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราเจอโจทย
1: ์ได้
0: แน่นอน
1: ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจ
0: ด้วยองค์8นั้นประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นโจทย์อะไรก็ตามที่ท่านฟังมานี่มันคือข้อเสนอให้เรามันเอาชนะตรงนี้ได้ถ้าเราเอาชนะตรงนี้ได้ต่อให้โจทย์ยากนะคือมันชนะได้ด้วยองค์8นั้นประเสริฐนี่แหละทีนี้โจทย์ยากเพราะเราไม่เก็ตเองแต่ถ้าด้วยมรรค8คุณจะเก็ตได้โหแล้วพอคุณเจอโจทย์ยากๆใช่ป่ะมันกลับกลายเป็นพรอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอโจทย์ยากเราแก้ได้ความสามารถเราพุ่งทะยานเลยคุณใจ

0: เจ้าค่ะ
1: ความสามารถเราจะพุ่งทะยานเลยนะแบบไม่ว่าจะท่านผู้ฟังที่ฟังนิทานบรรณาใดก็ตามเราฟังเรื่องราวต่างๆโอ้โหโจทย์ยากมากไม่ว่าเรื่องของนางสามาวดีถูกใจได้แล้วนี่แต่พอเธอแก้ได้ปุ้งนี่เธอทะยานเลยหรือพระนางอุบลวรรณาเงี้ยรังพิมพาใดๆเจอโจทย์ยากมั้งพอแก้พุ่งนี่แบบไปเลยทะยานเลยเราความสามารถเราจะพัฒนาแบบตามปัญหาที่มันยากแล้วปัญหาอะไรครับตามที่มาเราแก้ได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่ามีคนทำแนวทางไว้แล้วแต่ปัญหานี้มันยากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เจอหรอกคุณใจก็เข้าใจไหมว่าปัญหายากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เจอต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอเข้าใจไหมอย่างเราก็จะเจอปัญหาระดับสาวกธรรมดา
0: เจ้าค่ะ
1: นอกจากว่าคุณหาเรื่องเองเอาคำว่านี้คำหมายของไงบอกว่าถ้าคุณตั้งความปรารถนาในการจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณต้องเจอปัญหาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคุณตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็จะเจอปัญหาแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่เอาอย่างนั้นหรอกฉันเอาหลุดพ้นชาตินี้คุณก็จะเจอปัญหาแบบที่เราอนุพุทโธสาวกเขาจะเจอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นชาตินี้ได้พอเราแก้ปัญหาปุ๊บความสามารถเราจะเกิดทันทีและทางแก้มันมีอยู่แล้วปัญหาเราให้เข้าใจแบบมั่นใจไว้เลยว่าปัญหาเราเจอไม่ยากกว่าพระพุทธเจ้าแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านทำตามไว้แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามทางนั้นเองโจทย์ก็มีให้แล้วคำตอบก็มีให้แล้วแล้วบอกไว้ให้ด้วยแล้วด้วยเหมือนว่าเหมือนกับว่าคุณเอาหนังสือเข้าห้องสอบได้เลยอ่ะเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คุณไปสอบ
0: แบบ open book ค่ะ
1: open book ด้วย
0: ให้เปิดตำราได
1: ้แล้วก็บอกข้อสอบให้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก่อนสอบด้วยและกำหนดเวลาให้ด้วยนะแต่ถ้าแหมภายในกำหนดเวลาแล้วคุณตอบไม่ทันอ่ะออกก็ซวยไปนะตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กำหนดเวลานี่คืออายุของเราเท่านั้นเองนี่คือกำหนดเวลาคุณมีเวลากี่ปีสมมติถ้าตอนนี้60อาจจะอยู่ได้อีก40ปีถึง100นึงอย่างเงี้ยนะอีก40ปีหน้าเป็นกำหนดเวลาที่คุณจะตอบคำถามนี้นะโจทย์ยากไม่ยากหรอกเพราะคำตอบมีแล้วเขาไม่ได้ว่ายากเพราะว่าถ้ายากจริงๆอ่ะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคุณเข้าใจอะไรที่ว่าถ้ามันมีเฉลย อยู่แล้วแล้วคำตอบเขาก็บอกไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ยากเพราะเฉลยมันมีไงเข้าใจป่ะ
0: จ้ะค่ะ
1: ถ้ายากจริงๆอ่ะเฉลยไม่มีแล้วคุณทำคนแรกนี่ยากจริงนั่นคือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าถ้าคำตอบมีอยู่แล้วนั่นคือมรรคแปดมีอยู่แล้วแล้วก็เฉลยมีแล้วอ้าวนี่ไม่ยากนะมีคนเคยทำมาได้แล้วด้วยคนที่เจอโจทย์ยากกว่าเรามีเยอะแยะเนอะอย่างเช่นภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยอาจจะเจอโจทย์ยากกว่าเราแน่นอนอยู่ก็มีคนมาฟาดหลังท่านอย่างเงี้ยท่านยังเจ้ยแผ่เมตตาไปจ้อยโอ้ยถ้าเรานี่อาจจะไม่รู้สิ
0: มีเรื่องจ้ะค่ะ
1: ก็โจทย์มันก็จะมาอย่างเงี้ยแหละทีนี้คำตอบมีแล้วอันนี้ไม่ยากยากง่ายเนี่ยมันเป็น perception เป็นความอยากของเราเฉยๆไม่จริงเอาแสดงว่าคุณยังตกอยู่ในเรื่องความอยากไม่ถูกเราจึงต้องเดินตามมรรคแปดเท่านั้นเองให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจอย่าท้อแท้ให้มีความมั่นใจชีวิตเราดีขึ้นได้ให้มีความมั่นใจคือสบายใจแต่แน่นอนในขณะที่เราว่ามันมืดแปดด้านเลยไม่เห็นแสงสว่างใดๆอ่ะแต่อย่าแบบท้อใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ให้เกิดความมั่นใจเงี้ยกันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นได้นะความมั่นใจนี่คือศรัทธาเดี๋ยวในขณะที่มันมืดอยู่นะไอ้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะที่มืดอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเขาเรียกว่าศรัทธาจนกระทั่งเราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจ 100% แต่ตอนที่เรายังไม่ได้ยังไม่พ้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนั่นคือเราต้องมีศรัทธาดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนแหละ ในการที่จะแก้โจทย์ตอบปัญหาในชีวิตของเราให้ได้ลำบากบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาให้มีขันติอดทนให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกินไปแน่นอนตัวอย่างนี้อยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐแน่นอนเดบาร์
0: เจ้าค่ะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดบาร์ใช
0: ่นี้ถ้าหากว่าเราจะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือทุกข์นั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาของเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นอย่างไรถูกไหมเจ้าคะแต่นี้สำหรับเรื่องของการทุกข์ต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาส่วนเรื่องของการที่เราจะปลงหรือว่าทำใจเราได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การที่เราต้องละการยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันตรงกับภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ว่าเหมือนกับเรามีปัญญาปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างนี้มันจะคล้ายกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเป็นไปได้แบบนี้เลยพลิกวิกฤตก็คือทุกข์นั้นของเราเนี่ยให้เป็นโอกาสใหม่มีความแบบเข้าใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบอกคำว่าโอกาสใหม่นี่ก็ต้องเป็นปัญญานะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนจะเข้าใจหมายความว่าอย่างเช่นขายของไม่ดีคุณก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็มีรายได้ทางอื่นก็ขายอย่างอื่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่าเวทนาจากทุกข์มาเป็นสุขเนี่ยนี่คือเขาจะเข้าใจไปความหมายว่าอย่างนั้นจากทุกข์คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาเดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม่ใช่งั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพลิกวิกฤตหมายความว่าทุกข์ที่เรากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วให้เป็นโอกาสโอกาสคือว่างจากอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ของเวทนาอาจจะไม่ได้หายไปเลือดจะหายไปก็ได้นะสิ่งที่พูดคือหายไปเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวนะบางทีทุกคนนะมันก็อยู่มันนั่นแหละมันไม่หนีไปไหนแต่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นความที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ละหรือเราเจอทุกอยู่แล้วเรามีขันติเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสจากวิกฤตนี้เรามีคุณธรรมสูงขึ้นคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณธรรมที่สูงขึ้นของเรานี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเรามีคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสต่างๆเปิดขึ้นนะเ
0: พราะฉะ
1: นั้นไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไปโอเคอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาจะหายไปนะแต่คุณธรรมคุณเพิ่มขึ้นคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมีขันติเป็นต้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือต่างหากที่ว่าความหมายลึกซึ้งของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันของอริยสัจสี
0: ่อืมใช่ค่ะ
1: บางคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ทุกอย่างเดียวทุกต้องเป็นสุขทุกต้องเป็นสุขพลิกมันจะเป็นทุกอยู่อย่างเดิมของมันแหละเหมือนถึงทุกขเวทนาแต่ว่าโซนที่เรามาทำให้เกิดก็คือมรรคแปดต่างหากมรรคเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเราก็จะอยู่กับทุกได้โดยไม่ทุกเหมือนลิ้นงูในปากงู
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนน้ำบนใบบัวอย่างนี้นะเหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราสบายขึ้นนั่นเองด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็หวังใจว่าตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมาโดยละเอียดเนี่ยคงจะได้เรียนเชิญมากว่าต้องสร้างประโยชน์ความรู้และก็ปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวสามารถที่จะมีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ละท่านก็ต้องพบเจอกันแหละในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ กำลังใจตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรต้องทำความเข้าใจอะไรต้องละท่านชี้แจงมาอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ
1: เ
0: ช
1: ิญบัตร
0: มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะออกนามละเขาบอกว่าอยากจะกราบเรียนรบกวนพระอาจารย์นะเจ้าคะช่วยชี้แนะว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดลบไปเจ้าคะคือไม่มี negative thinking อยู่เรื่อยเลยแล้วพอเวลาแบบหาทางออกไม่เจอก็มีแต่คิดลบๆไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันจะละตรงนี้ได้
1: ทิ้งไปได้นะ
0: เจ้าคะเจ้าคะ
1: เวลาที่เราคิดลบนะคุณอาจารย์มันจะตันไปหมดเลย
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มันจะตันไปหมดเลยมันจะไม่มีทางออกก็ทำให้เรารู้สึกหนักทำให้รู้สึกมืดทำให้เรารู้สึกแบบไปไม่เป็นไม่มีทางออกลักษณะแบบนี้คือจิตเนี่ยเราถูกล็อกแล้วบีบคั้นแล้วแต่มันบีบกันเข้ามาแล้ววิธีแก้แต่คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงโคแล้วพาโคไปเลี้ยงในคราวที่เขากำลังทำข้าวกล้ากันอยู่แล้วคุณเอาโคเดินไปตามคันนาเนี่ยนะโคนี่มันอยากกินข้าวนี่ต้นข้าวนะ
0: เ
1: พราะหญ้าธรรมดานี่มันทั้งแข็งมันทั้งรสชาติไม่อร่อยแต่ต้นข้าวนี่นะโอ้โหยิ่งอ่อนๆนี่โอ้โหทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งมีกลิ่นหอมทุกอย่างเลยอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาความเป็นวัวแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชอบกิน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าถ้ากินหญ้าธรรมดาบางทีมันหยาบมันแข็งก็เลยโคนมันเลยชอบกินต้นข้าวกล้านี่ก็เป็นเดลิเคซี่คืออาหารสุดยอดของโคทีนี้เด็กเลี้ยงโคทำไงอ่ะโอ้ยมันจะแลบลิ้นออกไปกินต้นข้าวเขาหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยทำท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสานี่เนาะตอนเด็กๆท่านเลี้ยงควายเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็เอาค้อนไม้คุณสนใจค้อนไม้เข้าใจไหมค้อนที่เป็นไม้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำจากไม้ตีจมูกมันโป๊กเพราะมันแลบลิ้นออกมาแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าลิ้นมันจะไปกวาดต้นข้าวกล้ามากินเอาเนี่ยค้อนตีจมูกมันเลยมันวุบลิ้นมันหดกลับเลยเพราะเราสู้แรงมันไม่ไหวไปข่มเขามันไม่ฟังคุณเอาค้อนไม้ฟาดตึ้มปุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยแล้วก็รีบพานไปเดินไปทางอื่นเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบนะก็เวลาพาโคไปเลี้ยงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วต้นข้าวไม่มีแล้วเหลือแต่แปลงนาโล่งๆไปหมดเลยเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่ไม่ต้องกังวลใดๆมากเลย
0: ปล่อยตามสบาย
1: ปล่อยตามสบายใช่ใช่ใช่
0: ไปไหนก็ไป
1: อันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนสองคนคนที่เหมือนเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มีข้าวกล้านี่คือเนี่ยเรามีความคิดลบเยอะเดี๋ยวก็มีความคิดลบเดี๋ยวไม่มีความคิดลบความคิดออกมามีแต่เรื่องลบๆโอ้โหคุณต้องระมัดระวังมากในขณะที่คนที่เอาเด็กเลี้ยงโคที่เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยคิดลบจะมีความคิดที่แบบว่าเป็นบวกๆอยู่แล้วอย่างสมมติเจอสถานการณ์บีบคั้นเขาจะไม่มองว่าเนี่ยทำไมเธอต้องมาทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะแบบอย่างพระอาจารย์เนี่ยแต่จะไม่ค่อยคิดลบนะพระมหาไพบูลย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระอาจารย์เคยเจอโยมคนที่พอเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลใจเขาก็จะคิดว่าทำไมคนนี้แกมาทำอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแกต้องนั่นนี่นะเขาคิดลบไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยพอทั่วๆไปเขาก็สบายๆแต่พอเขาถูกบีบคั้นมากๆเช่นทำไมเวลามันต้องเร่งรีบขนาดนี้ทำไมต้องเขาก็จะเริ่มคิดลบคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้เข้าใจป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะถ้าฉันคิดบวกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่พอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปุ๊บปั๊บความคิดลบเอาอยู่ๆฉันอยู่ในทุ่งโล่งๆแต่ทำไมตอนนี้ฉันมาอยู่ในทุ่งที่มันมีต้นข้าวกล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้คุณใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ท่านให้แนวไว้ตอนที่ท่านเป็นบริษัทท่านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจิตเนี่ยแต่เป็นบริษัทคือยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเราจิตเนี่ยทำไมมันมักแล่นไปตามความคิดต่างๆว่าท่านเคยเป็นเจ้าชายดิเคยเป็นเจ้าชายอยู่สะดวกสบายอะไรต่างๆนั่นนี่ที่นอนหมอนมุ้งอาหารการรับประทานโอ้ลดหรูทุกอย่างแต่พอมาอยู่ป่าทั้งยุงทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวอาหารนั่นโอ้จิตมันแบบไปถึงความสบายอยู่เลยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคิดลบนะเพราะมันเหมือนกันไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมเป็นงี้นะทำไมเป็นงี้แล้วก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ต้องทำงี้ความไม่ประมาทและสติจะเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้ให้ดีเลยคุณนอกคอนออกมาคอนไม้เข้าใจไหมคอนไม
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันคือถ้ามันแลบลิ้นมาคุณต้องพัวมันทันที
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าให้มันเพิ่งไปโดนข้าวเลยแค่แลบลิ้นเราพัวมันทันทีหมายความว่าจิตเรามันถ้าเริ่มกระดิกไปทางคิดไม่ดีปุ๊บคุณต้องตบมันเลยตบมันนี่คือกลับมานึกถึงพุทโธตบมันเลยกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าตบมันเลยกลับมานึกถึงศีลของเราเห็นไหมเราตั้งสติไปเลยเพราะไอ้จังหวะที่เราคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีเราเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้แบบว่าเอาความคิดมันเป็นสตอรี่ใหญ่แล้ว
0: มัน
1: เป็นสตอรี่แล้วอันนี้คือเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถอยย้อนไปดิมันไปพลาดตรงไหนพี่แสดงว่าตอนนี้วัวเหมือนมันแลบลิ้นออกแล้วมันก็ฟาดกินจนหมดไปแถวนึงแล้วเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องย้อนมาดูดิมันแลบลิ้นตอนไหนเอาใหม่แล้วพอระลึกได้เมื่อไหร่คืออันนี้มันไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าเราพลาดแล้วเราจะพลาดเลยนะคุณใหญ่มันหมายความว่าพอเรามาสังเกตว่าเราพลาดเป็นเมื่อไหร่มาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะครั้งต่อไปแค่เรามาเพิ่งรู้ตัวเอาฉันเพิ่งรู้ตัวมามันหมดไปแถวหนึ่งแล้วข้าวอย่างเงี้ยนะหรือมันรู้ตัวมันเป็นสตอรี่เยอะแยะอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนฉันจะผมหงอกแล้วอย่างเงี้ยนะเรามานึกได้เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติคุณมาทันทีเพราะว่าเปรียบเทียบกับจังหวะที่เมื่อกี้เรายังไม่รู้สมมติเมื่อกี้เรายังไม่รู้เราเพลินอยู่มันก็บวกมาเรื่อยๆบวกมาเรื่อยๆแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บมันหยุดทันทีรู้ตัวปุ๊บสตอรี่นั้นเบรกทันทีคุณรู้ว่าบวมไปกินข้าวแถวนึงแล้วพอเรารู้เอ้ยอย่ากินดิเพราะว่าทันทีอันนั้นคือมันหยุดทันทีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นแหละสติเรามีกำลังขึ้นทันทีเลยนี่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอเรารู้ตัวเฮ้ยฉันคิดชั่วไปแล้วรู้ตัวนั่นคือดีแล้วใช่ไหมแต่พอเราโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้คุณแยกแล้วกลายเป็นมีนิวรณ์มาแทรกพอรู้ตัวปุ๊บเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสติมานี่คือดีแล้วสติเราจะมีพลังขึ้นหน่อยหนึ่งเราเพลินไปอีกแล้วเรารู้ตัวอีกเหมือนกับเป็นน้ำสองหยดที่สะสมแล้วมันดีแล
0: ้
1: วแต่พอเราคิดโอ้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะน้ำหายไปละมันกลายเป็นย่อหย่อนไปไอ้ที่เราระลึกได้เมื่อกี้กลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะเราเดินมีความคิดในทางอกุศลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะนี่แหละเราสองทางเสมอหนึ่งให้เราเพลินหรือไม่ก็ให้เราคิดน้อยเนื้อต่ำใจหนึ่งก็จะมีกำลังอยู่กับเราพอเรานึกได้หน่อยหนึ่งปุ๊บมันก็เอาความระลึกได้สติของเรานั้นไปอีกให้เราเพลินไปอีกทางหนึ่งว่าทำไมฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วสติหายเลยเพราะคุณเลยไปตามความที่ไม่ดีของตัวเองเราต้องอยู่ตรงนี้ได้พอเราระลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือดีแล้วเราต่อมาอีกเราระลึกอีกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเราก็จะมีทางที่ไปได้เราก็จะมีแนวที่ไปได้แล้วเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นได้แต่ความที่ว่าท่านผู้ฟังท่านได้ถามมาเนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันหยุดแล้วนะหยุดแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดใหม่อีกคุณสังเกตใหม่มันหยุดอีกก็ใช่ไหมแต่ว่าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีการพัฒนาขึ้นได้ตรงนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับฝนน้ำที่อยู่ในทะเลทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะฝนตกนะฝนตกทางภาคเหนือใช่ไหมทำเขื่อนให้เต็ม แม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มหมายถึงว่าทำห้วยลำรางนี้ให้เต็มใช่ไหมบึงน้อยบึงใหญ่เต็มขึ้นฝนก็ตกอีกทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปี54นะก็เป็นเพราะฝนตกจากทางภาคเหนือนะไม่ใช่น้ำทะเลหนุนไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่แต่มันไหลมาจากนู่นนะแล้วต้นนู้นน้ำมาจากไหนมันก็ไม่ได้โผล่จากดินเหมือนกันมันก็เป็นฝนตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดมันยังเต็มได้เช่นเดียวกันว่าสติของเราเนี่ยทำให้เพิ่มกำลังได้ด้วยอย่างนี้แหละอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยเราทำไปทีละนิดละนิดสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นกำลังได้เพราะนั้นเราใช้วิตกในวิตกะคือความคิดที่เรานึกน้อมไปคิดเพื่อจะมากำจัดเจ้าสังกปะคือความที่เป็นมิจฉาสังกปะเนี่ยกำจัดออกไปได้โดยการคิดที่เราระลึกได้มีสติ
0: จะ
1: ทำได้นั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับแง่คิดแล้วก็คำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาอย่างมากเต็มอิ่มเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ตั้งใจรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำความเข้าใจในชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีลู่ทางหรือว่าเห็นทางตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านลบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคงจะต้องโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี ืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ e-sport NPRU e-sport มัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้
12: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกรินทร์ประสบภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช่นเคยออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะครับทั้ง FM 92.5 MHz AM ทั้ง2คลื่น819891รวมถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนี่เยอะมากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังออนแอร์ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะคะที่เรามาเจอกันก็นาน
1: นานมากนานมาก
0: นานมากเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวนะคะจะบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยพลาดไม่ได้แล้วก็ยังมีช่วงตีคล้องร้องข่าวด้วยก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณพี
1: ครับใครเป็นแฟนของตีคล้องร้องข่าวก็มีอยู่สองท่านที่เป็นขาประจำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังทางนี้แหละข
0: ่
1: าวยามเช้ากันก็มาติดตามกันวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่สำคัญก็มาติดตามกันเดี๋ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกนี่เราไปคุยข่าวทั่วไปกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นี่พี่กบโปรยให้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีทีมงานด้วยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: คุ
0: ณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็ยังมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีม Facebook Live ค่ะไลฟ์สดให้เราได้เห็นหน้าค่าตานะคะผู้ที่ดำเนินรายการแล้วก็บรรยากาศในห้องส่งเป็นยังไงก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ในเช้านี
1: ้
0: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะขึ้นที่ช่องอีกช่องหนึ่งช่องบ้านดำส่วนตัวนะคะเข้าไปติดตามได้กบโอวบค่ะ
1: อ๋อชื่อน่ารักมากเลยนะครับ
0: เชื่
1: อว
0: ่ามี
1: ก็เชื่อว่ามีแฟนของพี่กบเนี่ยคอยติดตามอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็เสียงใสๆพี่กบนี่ก็มีมาตรฐานกันจัดสูงอยู่แล้วแหละนะครับก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็อวยกันไปอวยกันมานะฮะ
0: ถูกต้องค่ะไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าอยู่ค่ะคุณเฟิร์ส
1: ครับผมเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เลย26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานี่ผ่านมา10นาทีนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้พูดถึงเรื่องของฝนก่อนที่ผมนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่เรื่องของปพ.ด้วยเอานี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนส่วนภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอันนี้2ภาคแล้วนะที่ฝนตกหนักภาคกลางก็ใช่ย่อยครับ 60% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกนี่มีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้พี่น้องชาวกทมก็ให้ติดตามกันให้ดีวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็ฝนนี่ไปเลยครับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนภาคใต้ไปที่ฝั่งอันดามันวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับชาวเรือก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในการเดินเรือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่าเพื่อนวันนี้นะ40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะ70 60แล้วก็40นะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะออกไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเตรียมร่มหรือว่าขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยถนนมันอาจจะลื่นได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าก็ร่วมจัดรายการนะคะส
1: ัก
0: ครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะน้องเฟิร์สก็บอกแล้วว่าสภาพอากาศวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยค่ะส
1: ่
0: วนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพิสุทธ
1: ิ์ค
0: งโชคใช่เข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็วัดเผาเครื่องอันนี้เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะ
1: ขอบคุณอย่างสูงเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะขอบคุณคุณเพ็ญพิชานะคะแล้วก็คุณพิสุทธิ์คุณรจนาน้องชาตรีค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณคำล่าคุณวรรณชัยคุณอเนกหลายๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมาดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าปพ.ก็แจ้งมานะคะบอกว่า61จังหวัดของไทยเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด
1: ิน
0: โคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในวันช่วงวันนี้ล่ะค่ะไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งทางด้านของปพ.เองก็บอกว่าจากการไปติดตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึง30กรกฎาคมนี้ไทยเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ซึ่งจะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของแรงๆหน่อยก็จะเป็นดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ61จังหวัดด้วยกันค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ทางด้านของปพ.ก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่มีความ ความเสี่ยงรวมไปถึงปภ.ในพื้นที่จังหวัดด้วยนะคะก็จัดเตรียมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จัดทีมปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะสาธารณภัยที่จะเข้าไปประจำที่พื้นที่เสี่ยงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำนะคะถ้ำลอดซึ่งถ้าหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงค่ะก็จะมีการออกประกาศเตือนแล้วก็ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเรือโดยเฉพาะเรือโดยสารนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นมาเนี่ยห้ามเดินเรือเด็ดขาดค่ะก็ต้องฟังประกาศจากทางการด้วยนะคะพร้อมนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้สามารถแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่เรารักได้หรือรู้จักเพื่อนฝูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยก็สามารถส่งข้อมูลชุดนี้ให้กับคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุมันเร็วนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเราก็เร็วกว่าเพราะเรามีการแจ้งเตือนกันก่อนรู้ก่อนนะครับแล้วก็มาพูดคุยในรายการมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันไปที่เรื่องของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีทีมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลงพื้นที่โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหอกระจายข่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นนะครับภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะเป็นการเขาเรียกว่าไปดูงานนะครับในพื้นที่จริงๆซึ่งก็มีด็อกเตอร์นันทวรรณเรืองอารามรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับแล้วก็นำไปลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งก็ครอบคลุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงนี่เลยที่สำคัญก็คือหอกระจายข่าวและก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสื่อสารในภาวะปกติและก็ภาวะฉุกเฉินด้วยตลอดจนการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และก็ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดรวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกด้วยโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงอีกด้วยซึ่งนี่ก็คือธีมหลักนะครับของกรมประชาสัมพันธ์หลายๆสื่อที่คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามเนี่ยเราเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาและก็ถูกต้องบนพื้นฐานของความถูกต้องดังนั้นเชื่อถือได้เลยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เองยังมีอีกบทบาทหลายๆบทบาทนะคะบนเวทีของการทำงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการฟื้นฟูเรื่องของสารานุกรมไทยด้วยค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้ไปจับมือกับมูลนิธิสารานุกรมไทยนะคะมีการประกาศผลรางวัลสารานุกรมเจนเซตค่ะดึงพลังคนรุ่นใหม่นะคะพลิกตำราเรียกได้ว่าสู่คลิปสั้นติ๊กตอกนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารความรู้สารานุกรมไทยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางตีของร้องข่าวเนี่ยเขาจะมาสรุปอีกทีนะคะขยายประเด็นอีกทีส่วนในวันนี้นะคะก็ต้องไปขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวนครศรีธรรมราชทางบ้านคุณเลยนะ
1: ใกล้ๆบ้านคุณ
0: ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานใช่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ันนะคะก็ออกมาเชิญชวนเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลวันสำคัญที่จะมาถึงก็คือ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาเชิญชวนค่ะอยากจะให้ทุกคนนั้นไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศรับสมัครมาแล้วแต่ว่าเราจะร่วมกันนะคะน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจแล้วก็สร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะก็อยู่ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางตีของร้องข่าวเนี่ยขยายความอีกทีนะคะพอพูดถึงสิ่งสำคัญในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยที่เราเกริ่นไว้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แล้วแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าคนไทยเนี่ยก็คือศาสนาของเราคือศาสนาพุทธแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีคนแค่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นประเทศไทยเป็นอิสระในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่าให้อยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะคะหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในเวลา 15:03 ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นของประเทศไทยนี่แหละค่ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ประกาศผลนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีค่ะไทยเองเนี่ยทุ่มเทงานอย่างหนักค่ะในการที่จะผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญในส่วนของการสร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวให้คุณเฟิร์สเล่าต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวมาที่รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระมหาธาตุที่พี่กบเล่าให้ฟังนี่นะครับมีความสำคัญนะครับต่อจิตใจของชาวพุทธอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ด้วยนะครับเป็นภาพสะท้อนของอารยธรรมที่หลอมรวมศรัทธาและก็วัฒนธรรมเอเชียไว้ที่เดียวกันซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องทั้งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานและก็พุทธเถรวาทที่เชื่อมโยงกับลัทธนาวาชวาลังกาและก็มอญด้วยนะครับรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตผ่านประเพณีศิลปะและก็วรรณกรรมฉันไม่ว่าจะเป็นมโนราตำนานท้องถิ่นนี่ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับแต่ก็เป็นการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่คงยังหายใจอยู่นะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะภาคเหนืออีสานกลางใต้มีความภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะที่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหารมหาวิหารเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพนะครับในช่วงที่มีการประกาศผลซึ่งพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็คือพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็ลั่นคล้องชัยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชของนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมฉลองด้วยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ต่างรวมกันกล่าวสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจนะครับมีการแสดงรำมโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวซึ่งเมื่อวานนี้บริเวณที่ผมกล่าวถึงลานโพเนี่ยโอ้โหคึกคักมากทั้งสื่อโซเชียลก็ไปทำข่าวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แหละเนาะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกลำดับหนึ่งนะคะ
1: ลำดับที่9แล้ว
0: ลำดับที่9อุ้ยเลขมงคลด้วยนะ
1: เลขมงคลด้วย
0: เลข9
1: เอาอีกแล้วชวนกันไป
0: เล
1: ขอีกแล้วนะครับ
0: อ่ะ พูดถึงเรื่องของการไปเที่ยววัดนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายเลยนะคุณเฟิร์นไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงวิถีพื้นถิ่นหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอันนี้ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรร
1: ม
0: อีกหนึ่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือความสวยงามของไทยแล้วก็เสน่ห์ของเมืองไทยที่มีทั้งอาหารการกินก็ดีนะราคาถูกราคาประหยัดผลไม้ก็เยอะนะคะราคาก็ดี
1: ที่สำคัญนี่เราคือสยามเมืองยิ้มนะครับ
0: ถูกต้องค่ะเห็นไหมว่าไปที่ไหนคนไทยอ่ะ
1: มีมิตรภาพ
0: พูดได้ไม่ได้ภาษาไหนฉันยิ้มไปก่อน
1: มี
0: ชายไปก่อนครึ่งแล้วพอพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวค่ะมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอยู่แล้ว
1: ช่วงค่ำของประมาณเย็นวันศุกร
0: ์
1: นะครับก็เริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเอาพี่กบเป็นยังไงมั่ง
0: ค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้าใครที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะคะว่าหลายคนคนไทยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเห็นข่าวคลิปตอนแรกนะก็ไม่โอเคเลยนะคือพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะแบบคือเวลาเราไปประเทศไหนนะทุกประเทศเนี่ยมีธรรมเนียมเหมือนกันแหละท
1: ุ
0: กประเทศเนี่ยไม่ได้เหมาอันนี้แค่เฉพาะกลุ่มบางคนนะคะ
1: ก็มีวัฒนธรรมประจำประเทศนั้นๆนะคร
0: ับ
1: ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซ
0: ึ่
1: งมันเป็นสากลนะเอาทีนี้พี่กบพอพี่กบพูดถึงตรงเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปที่พูดถึงตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับก็ดูแล้วก็คิดว่าก็เหมือนในรถไฟฟ้าทั่วไปแต่รู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงภาษาไทยที่พูดคุยกันก็ปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเป็นยังไงพี่กบ
0: ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้านะคะเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาอันนี้เป็นเรื่องที่พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ตามข่
1: า
0: วแต่ว่าตามมาตามตรงคลิปที
1: ่
0: เขาไปขอโทษแล้ว
1: ครับผม
0: เขาขอโทษแล้วก็คือยกมือไหว้ขอโทษคนไทยน้อมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยเขามีการออกแถลงการพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ตัวแทนกลุ่มชาวต่างชาติก็คือชาวอิตาลีนี่แหละที่เป็นกลุ่มเยาวชนคือเขามาโครงการทัศนศึกษา
1: เขามาโครงการทัศนศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คือ ของประเทศไทยเราซึ่งมีชื่ออยู่แล้วเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าสังเกตที่พี่กบพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนนะครับ
0: ย
1: ัง
0: เป
1: ็นเยาวชนนะครับแต่ก็ด้วยความที่อาจจะตื่นเต้นคึกขนองแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านเมืองเราก็อาจจะพูดจาส่งเสียงดังกันสักนิดหนึ่งน
0: ะคร
1: ับแต่ว่าเสียงดังเนี่ยบังเอิญว่ามันเกินลิมิตนะครับเกินข้อจำกัดที่ควรจะอยู่ในอยู่การร่วมกันในพื้นที่สาธารณะนะครับก็จึงมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าคอยผลักเตือนนิดหนึ่งว่าอ๋อตอนนี้น้องๆคะตอนนี้รถเนี่ยอยู่ในพื้นที่พูดกันเบาๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอะไรจะเกรงว่าจะไปรบกวนคนอื่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการที่น้องๆเยาวชนจากอิตาลีเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สวนกลับด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่หยาบคายนะครับเป็นคำพูดที่หยาบคายแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
0: ่กับ
1: การที่เราพูดคุยกันดีๆนะครับอันนี้จึงเป็นดราม่าก็คือเริ่มเป็นบทละครน้ำเน่าหรือละครที่แบบว่าเป็นหนังชีวิตละทีนี้มันก็เรื่องยาวขึ้นพอยาวขึ้นก็เริ่มมีการโต้ตอบในคำพูดกันนะครับก็เป็นคำพูดโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ก็ค่อนข้างจะหยาบคายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็หยุดลงนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มนี้ลงจากรถไปนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับก็คือแทนที่คนไทยจะอยู่ด้วยกันจะช่วยน้องคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็กล้าหาญพอที่จะปกป้องสิทธิของคนไทย
0: ชื่นชมนะครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ก็ลงเอยด้วยความเรียบร้อยนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับต้องทำหนังสือนะครับขอโทษวัฒนธรรมไทยคนไทยด้วยว่าเกิดเหตุคนของเขาเนี่ยมาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเหมาะควรในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไปโกรธอะไรง่ายๆนะครับ
0: เรา
1: เป็นคนมีน้ำใจให้อภัยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสำนึกผิดเขาคิดว่าเขาทำไม่ถูกต้
0: อง
1: ก็เป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าก็มาขอโทษลงคลิปไหว้ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนหนึ่งในเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็มาขอโทษรวมถึงครูบาอาจารย์ของเขาในคนที่ควบคุมมาในมาขอโทษในคลิปเหมือนที่เราเห็นกันซ
0: ึ่
1: งทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะแต่ว่าขอให้อย่าให้เกิดอย่างนี้บ่อยๆ นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนเป็นคนคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไปก้าวร้าวใครนะครับฝากเตือนกันได้แล้วก็คุยกันได้ดีนะพี่กบเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งในแถลงการเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เขาระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณเฟิร์สเล่านะคะก็ขอประณามอย่างถึงที่สุดเหมือนกันต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีเนี่ยตระหนักแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยนั้นยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่นและก็ความสุภาพหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งนี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจถือว่าเป็นตัวแทนค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันนี้เป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็อิตาลีด้วยค่ะในขณะที่คลิปวิดีโอก็มีบุคคลปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ก็คือ4คนที
1: ่
0: เป็นเยาวชนที่คุณเฟิร์สได้เล่าให้ฟัง
1: หนึ่งคน
0: ใช่ค่ะก็ยกมือไหว้ค่ะขอโทษไหว้สวยด้วยเหมือนคุณบอกใช่ไหมยกโทษยกมือไหว้ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได
1: ้
0: ขอโทษที่ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยแล้วก็คนไทยทุกคนทั้งประเทศด้วยคร
1: ับก็สุดท้ายก็เรื่องก็จบด้วยดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอย่าให้ทัวร์ไทยต้องไปลงที่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้ถ้าเรื่องทั
0: วร
1: ์ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนะครับที่เป็นเรื่องเอ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสามัคคีกันแหละนะครับก็ร่วมกันให้เรื่องราวมันจบลงได้ด้วยดีส่วนคดีความต่อไปจากผู้ที่ถูกกล่าวหาหมายถึงโดนกล่าวหาคำไม่สุภาพเขาจะไปแจ้งความร้องทุกข์หรือยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปนะครับก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่กรรมนะครับการกระทำของแต่ละบุคคลเรื่องนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเอาตอนนี้6:30 นเป็นไงต่อครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิต

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000ครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ10%ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000บาทเพื่อรับมือผล

ทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจ้งปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ 2.3 ล้านคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ20ถึง60ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
มีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11 จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน 1 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน 2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568 2ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่า
เดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2.มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:55 นะคะเรามาอัปเดตเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะความเข้มข้นนะคะของข่าวเนี่ยมาอยู่ตอนท้ายเหมือนกันนะ
1: คุณเฟิร์สคือพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกข่าวที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับรู้เหมือนเราในหลักถึงแม้เราอยู่ส่วนกลางนะครับแต่ก็อยากให้ข่าวสารเนี่ยไปทั่วถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีข่าวทุกช่วงที่สำคัญตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับอย่าเสียเวลากันเลยนะมาที่ข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะช่วงที่มีการเขาเรียกว่าปะทะกันโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้อาวุธครับอาวุธสงครามเนี่ยยิงถล่มมาให้เขาเรียกเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลเรือนโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันปตท.ซึ่งนะครับทำให้เกิดการสูญเสียเยอะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มีเรื่องของการเข้ามาขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่ง
0: มาย
1: ื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มีการชี้แจงกรณีที่เจ้าของปั๊มปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามการขอรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 นั่นเองนะครับจากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ยืนยันว่าได้ดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนและก็ความเสียหายแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกในฐานะโฆษกโฆษกอะไรนะทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการได้บริการน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายรวมถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปการช่วยเหลือดังต่อไปนี้ครับมีอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: ก็จะมีเรื่องของสถานีบริการน้ำมันนะคะที่สูญเสียมูลค่าอยู่ที่ 3.05 ล้านบาทค่ะก็ได้รับการชดเชยเงินนะคะบริษัทน้ำบริษัททิพย์ประกันภัยจำนวน1ล้านบาทแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2 ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดบริการได้แล้วตั้งแต่5 กันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนร้านสะดวกซื้อ 7-11 เสียหายไป14ล้านบาทค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดนะคะจำนวนเงิน9ล้านบาทแล้วก็กลับมาให้บริการได้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วส่วนผู้เสียชีวิตจำนวน7รายค่ะได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วค่ะรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายก็ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ100,000 บาทจนถึง800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานค่ะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกแล้วว่าเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2568ก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: 6:59 นผู้ประกาศรออยู่แล้วครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนนะคะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า